0: พื้นที่หาดใหญ่ตอนนี้เขาก็มีการเตรียมความพร้อมโดยเฉพาะจากการที่มีการลงไปประชุมครม.สัญจรก็ได้มีการหารือกับทางกกล.นะครับแล้วก็ทางผู้ว่าราชการจังหวัดใน5จังหวัดชายแดนภาคใต้เราก็มีการประชุมไปแล้วครั้งหนึ่งในช่วงนี้ถ้าหากว่าเราดูจากกรมอุตุว่าเราควรจะต้องดูแลในส่วนไหนและโดยเฉพาะเรื่องการพร่องน้ำก็คงจะต้องหารือกับทางกรมชลประทานกับเจ้าของที่เป็นเหมือนกับอ่างเก็บน้ำต่างๆไม่ว่าจะเป็นมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์หรือแม้กระทั่งพื้นที่ของทางเทศบาลนครหาดใหญ่ซึ่งทางท่านนายกรัฐมนตรีตอนครม.สัญจรก็ได้ไปดูที่แก้มลิงในส่วนนั้นอยู่แล้วนะครับ
1: ด้านนายวรสิทธิ์เลียงประสิทธิ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยยังเน้นย้ำเรื่องการประกาศเขตพื้นที่ภัยพิบัติหากสถานการณ์เข้าเกณฑ์ตามระเบียบกฎหมายขอให้ผู้ว่าราชการจังหวัดรวมถึงองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการประกาศภัยโดยเร็วและสามารถใช้งบทดลองราชการเพื่อแก้ไขสถานการณ์ได้เพื่อช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนได้อย่างทันท่วงทีปิยาพันยังเทียนรายงาน
2: กระทรวงสาธารณสุขดูแลผู้ประสบอุทกภัยต่อเนื่องพร้อมเฝ้าระวังโรคฉี่หนูท้องร่วงสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตนายแพทย์โสพลเอี่ยมสิริถาวรรองปลัดกระทรวงสาธารณสุขแถลงผ่านศูนย์ข้อมูลข่าวสารร่วมสถานการณ์อุทกภัยขอให้ประชาชนระวังอันตรายและโรคที่มากับน้ำท่วมอาทิโรคไข้ฉี่หนูโรคท้องร่วงโรคน้ำกัดเท้าสัตว์มีพิษและไฟฟ้าช็อตโดยขอให้หลีกเลี่ยงการสัมผัสน้ำท่วมขังหากมีไข้สูงปวดศีรษะปวดกล้ามเนื้อตาแดงหรือตัวเหลืองควรรีบพบแพทย์และเมื่อกลับเข้าบ้านหลังน้ำลดต้องตรวจสอบระบบไฟฟ้าและเครื่องใช้ไฟฟ้าก่อนใช้งานเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วและอันตรายถึงชีวิตพร้อมยืนยันว่ากระทรวงสาธารณสุขยังคงดูแลสุขภาพประชาชนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยอย่างต่อเนื่องโดยได้ดูแลกลุ่มเปราะบางกว่า 88,000 รายทั้งผู้สูงอายุเด็กผู้ป่วยติดเตียงและผู้พิการรวมถึงผู้ป่วยเรื้อรังที่ต้องฟอกไตส่วนพื้นที่ภาคใต้ที่คาดว่าจะมีฝนเพิ่มขึ้นได้เตรียมพร้อมขนย้ายผู้ป่วยสำรองยาและเวชภัณฑ์อย่างน้อย7วันรวมถึงอาหารน้ำดื่มออกซิเจนและระบบสื่อสารสำรองเพื่อให้บริการทางการแพทย์ได้อย่างต่อเนื่อง
3: กระทรวงสาธารณสุขได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ได้เตรียมความพร้อมในการรับมือโดยอาศัยประสบการณ์จากเหตุการณ์น้ำท่วมใหญ่ที่หาดใหญ่เมื่อปีที่แล้วก็ได้มีการจัดเตรียมดำเนินการความพร้อมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของจัดเตรียมการขนส่งผู้ป่วยมีการซักซ้อมการเคลื่อนย้ายผู้ป่วยผ่านสกายด็อกเตอร์รวมทั้งการหาเส้นทางสำรองสำหรับการขนส่งผู้ป่วยมีการสำรองยาและเวชภัณฑ์ที่เพียงพออย่างน้อย1สัปดาห์ขึ้นไปนะครับและสามารถสนับสนุนเพิ่มเติมได้เรื่องของอาหารเนี่ยสามารถสำรองอยู่ได้10วันน้ำดื่มอย่างน้อย7วันแล้วก็ระบบออกซิเจนอยู่ได้อย่างน้อย7วันเช่นเดียวกัน
4: กรมการค้าภายในประสานแหล่งผลิตเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดกลางหลังสถานการณ์น้ำท่วมกระทบผลผลิตบางพื้นที่รองรับความต้องการบริโภคในช่วงเทศกาลกินเจนายวัฒนศักดิ์เสือเอี่ยมอธิบดีกรมการค้าภายในเปิดเผยว่าสถานการณ์น้ำท่วมส่งผลกระทบต่อปริมาณผลผลิตผักในบางพื้นที่โดยเฉพาะภาคกลางและภาคตะวันตกอาทิจังหวัดปทุมธานีนนทบุรีลพบุรีพระนครศรีอยุธยากาญจนบุรีและราชบุรีกรมการค้าภายในจึงประสานสมาคมผู้บริหารตลาดกลางเช่นตลาดสี่มุมเมืองตลาดไทยและตลาดสุวรรณภูมิรวมถึงแหล่งผลิตที่ไม่ได้รับผลกระทบเพิ่มปริมาณผักเข้าสู่ตลาดเพื่อทดแทนผลผลิตที่ลดลงและรองรับความต้องการบริโภคที่เพิ่มขึ้นในช่วงเทศกาลกินเจขณะนี้ราคาผักในตลาดกลางบางรายการเริ่มปรับลดลงเช่นกะหล่ำปลีจากราคา12บาทเหลือประมาณ8บาทต่อกิโลกรัมและพริกจินดาเขียวและแดงจากประมาณ50ถึง70บาทเหลือประมาณ45บาทต่อกิโลกรัมส่วนผักใบและผักต้นอ่อนยังต้องติดตามอย่างใกล้ชิดเนื่องจากได้รับผลกระทบจากฝนและน้ำท่วมทำให้ราคาปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ในแต่ละวัน
5: ผมก็ได้มีการพูดคุยกับทางสมาคมแล้วก็ผู้บริหารตลาดบริหารจัดการอย่างไรให้ปริมาณผักในแหล่งอื่นๆเข้ามาทดแทนแล้วตอนนี้กำลังจะเข้าเทศกาลกินเจด้วยนะครับซึ่งความต้องการผักเองก็จะเพิ่มขึ้นตรงนี้เองเราก็ได้มีการประสานก่อนหน้านี้แล้วก็ให้มีการเข้ามาเติมก็พบว่าราคาผักลดลงบ้างเช่นกะหล่ำปี12บาทตอนนี้ก็อยู่ที่ประมาณ8บาท

0: ันนี้เป็นราคาตลาดกลางเพราะถ้าตลาดกลางลงตลาดสดที่อื่นๆก็จะลงไปตามเราพยายามที่จะซัพพอร์ตสินค้าเข้าไปในระบบตลาดคนก็จะทำให้สถานการณ์ดีขึ้นนะครับแต่เราต้องมีการติดตามเป็นระยะเมื่อวานนี้ฝนตกลงมาเลยทำให้ขณะอาจจะมีการปรับตัวขึ้นไปเล็กน้อยอันนี้ก็ต้องบริหารจัดการตามสถานการณ์วันต่อวัน
1: กรุงเทพมหานครและตำรวจนครบาลเตรียมพร้อมด้านการจราจรและบริหารจัดการพื้นที่เพื่อต้อนรับผู้นำการเงินโลกที่เดินทางมาเข้าร่วมประชุม IMF World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงที่12ถึง18ตุลาคมนี้และ World Bank Group ระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้นายชัชชาติ สิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการจราจรและการบริหารจัดการพื้นที่ของกรุงที่12ถึง18ตุลาคมนี้ณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์โดยกำชับให้ทุกหน่วยงานในสังกัดวางมาตรการดูแลพื้นที่อย่างละเอียดรอบคอบโดยเน้นย้ำการบริหารจัดการน้ำและการป้องกันน้ำท่วมขังบนเส้นทางเดินทางและรอบพื้นที่จัดงานเป็นพิเศษให้เร่งขุดลอกท่อติดตั้งเครื่องสูบน้ำสำรองและตรวจเช็คเซ็นเซอร์วัดระดับน้ำควบคู่กับการประสานกรมอุตุนิยมวิทยาเพื่อติดตามสถานการณ์ฝนด้านโครงสร้างพื้นฐานให้เร่งซ่อมแซมพื้นผิวจราจรและหลุมบ่อบนถนนตรวจสอบระบบไฟส่องสว่างและดูแลการตัดแต่งกิ่งไม้เพื่อป้องกันการหักโค่นขวางทางจราจรรวมทั้งให้สำนักเทศกิจและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจความเรียบร้อยความสะอาดและความปลอดภัยโดยเฉพาะย่านท่องเที่ยวและที่พักของผู้ร่วมประชุมเช่นถนนสุขุมวิทและเส้นทางเดินเท้าเชื่อมต่อเช่นสะพานเขียวนอกจากนี้ยังให้เตรียมความพร้อมกรณีเกิดเหตุรถเสียขวางการจราจรโดยให้นำรถออกจากเส้นทางอย่างรวดเร็วเพื่อลดผลกระทบต่อการเดินทางในภาพรวมด้านกองบัญชาการตำรวจนครบาลกำหนดเส้นทางรับส่งผู้เข้าร่วมประชุมจากท่าอากาศยานสุวรรณภูมิและดอนเมืองไปยังโรงแรมที่พักและเชื่อมโยงสู่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์การขนส่งผู้เข้าร่วมประชุมจะใช้เส้นทางหลัก10เส้นทางเพื่อควบคุมระยะเวลาการเดินทางไม่ให้เกิน30นาทีพร้อมจัดแบ่งระบบบัตรผ่านเข้าออกประตูศูนย์ประชุมกำหนดจุดจอดรถและเส้นทางสำรองกรณีเกิดเหตุฉุกเฉินรวมถึงจัดกำลังตำรวจจราจรอำนวยความสะดวกตามจุดตัดและแยกสำคัญตลอด24ชั่วโมง
2: สำนักงานประกันสังคมเตรียมความพร้อมจัดการเลือกตั้งบอร์ดประกันสังคมวันที่11ตุลาคมนี้แนะผู้ประกันตนและนายจ้างตรวจสอบรายชื่อและสถานที่ใช้สิทธินางนิยดาเสนีมโนไมยรองเลขาธิการสำนักงานประกันสังคมในฐานะโฆษกสำนักงานประกันสังคมกล่าวว่าการเลือกตั้งผู้แทนฝ่ายนายจ้างและผู้แทนฝ่ายผู้ประกันตนเป็นกรรมการในคณะกรรมการประกันสังคมหรือบอร์ดประกันสังคมในวันที่11ตุลาคมนี้ที่เลื่อนจากวันที่27กันยายนเนื่องจากสถานการณ์อุทกภัยขณะนี้ได้อบรมเจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้งเพิ่มเติมเพื่อทดแทนกรณีเจ้าหน้าที่บางรายไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งได้เพื่อให้มีการปรับเปลี่ยนบุคลากรสามารถปฏิบัติหน้าที่ในวันเลือกตั้งโดยหน่วยเลือกตั้งยังคงเดิมอยู่ที่ 5,233 หน่วยครอบคลุม928อำเภอรองรับผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งกว่า12ล้านคนซึ่งกำหนดให้มีที่เลือกตั้งอย่างน้อย1แห่งต่อ1อำเภอส่วนหน่วยเลือกตั้งที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมหรือจำเป็นต้องเปลี่ยนสถานที่อยู่ระหว่างการรวบรวมข้อมูลจากพื้นที่โดยคณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งประจำจังหวัดเป็นผู้พิจารณาสถานที่เลือกตั้งพร้อมย้ำให้ผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งตรวจสอบรายชื่อและสถานที่เลือกตั้งล่วงหน้าผ่านเว็บไซต์สำนักงานประกันสังคม www.sso.go.th หรือที่แอปพลิเคชัน SSO Plus หรือที่ LINE Official Account @SSO Thai หรือสอบถามสำนักงานประกันสังคมทุกแห่งทั่วประเทศตรวจสอบหมายเลขผู้สมัครก่อนลงคะแนนได้และหากจดหมายเลขไว้ป้องกันการจำผิดควรใช้กระดาษที่ไม่มีข้อความหรือสิ่งที่เกี่ยวข้องกับผู้สมัครเพื่อป้องกันปัญหาผิดระเบียบการเลือกตั้งที่สำคัญการลงทะเบียนเลือกตั้งครั้งนี้ผู้มีสิทธิ์ต้องเขียนหมายเลขผู้สมัครตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด
1: วันนี้มูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.อสว.ออกให้บริการประชาชนในพื้นที่จังหวัดหนองคายที่หมู่1โรงเรียนบ้านโพตากตำบลโพตากอำเภอโพตากจังหวัดตากที่หมู่4บ้านพอบือละคีตำบลแม่สองอำเภอท่าสองยางจึงขอเชิญชวนประชาชนในพื้นที่ดังกล่าวไปรับบริการโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับ

0: เสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
1: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
2: เหมันมาเยือนสะเทือนจิตสุดจะคิดวิปโยคโศกสุดแสนน้ำตาไทยไหลหลั่งไปทั่วแดนสะอื้นแม้นระงมกันทั่วเมืองพระผู้สถิตในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ
3: ์ชาติศาสนาพระมหากษัตริย์คือรากฐานของความเป็นไทยร่วมกันสืบสานปกป้องและภาคภูมิใจในสถาบันหลักของชาติเพราะความมั่นคงของแผ่นดินเริ่มต้นจากหัวใจของเราทุกคนรักชาติรักษาศาสนาเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์รวมพลังความรักสร้างชาติให้ยั่งยืน
4: 7:16 น.รับฟังข่าวต่างประเทศครับรอสโปเตรบานาซอหน่วยงานคุ้มครองผู้บริโภคและกำกับดูแลด้านสาธารณสุขของรัสเซียออกแถลงการเมื่อวานนี้ที่ระบุว่าไม่พบการติดเชื้อโรคใดๆในกลุ่มเจ้าหน้าที่สถาบันวิจัยต่อต้านกาฬโรคในแคว้นอีคุสภูมิภาคไซบีเรียของรัสเซียตลอดช่วง10 วันที่ผ่านมาและการตรวจวิเคราะห์อย่างละเอียดไม่พบเชื้อจุลินทรีย์ใดๆในร่างกายของเจ้าหน้าที่หญิงที่ทำงานในห้องปฏิบัติการของสถาบันวิจัยดังกล่าวซึ่งเสียชีวิตจากโรคปอดอักเสบที่ยังไม่ทราบสาเหตุเมื่อวันศุกร์ที่ผ่านมาซึ่งเชื่อมโยงกับการทำงานของเธอทั้งนี้สื่อรัสเซียรายงานว่าผู้สัมผัสใกล้ชิดกับเจ้าหน้าที่หญิงที่เสียชีวิตรายดังกล่าวเกือบ200 คนถูกกักตัวเพื่อเฝ้าระวังทางการแพทย์ท่ามกลางความกังวลในระดับนานาชาติเกี่ยวกับการระบาดของกาฬโรคซึ่งรวมถึงประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐที่เสนอจะให้ความช่วยเหลือรัสเซียในการรับมือกาฬโรค
5: สำนักข่าวต่างประเทศรายงานว่าหลายฝ่ายออกมาแสดงความไม่พอใจต่อถ้อยแถลงของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ผู้นำสหรัฐระหว่างการปราศัยหาเสียงของพรรครีพับลิกันที่รัฐเนเบรสกาเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาที่อ้างว่าอิหร่านอาจโจมตีเมืองใดเมืองหนึ่งของสหรัฐซึ่งอาจเป็นนครลอสแอนเจลิสหรือเมืองซานดิเอโกแต่ก็ถือว่าเป็นราคาที่ต้องจ่ายเพียงเล็กน้อยเท่านั้นเพื่อทำให้โลกและสหรัฐปลอดภัยนายเกวินนิวซัมผู้ว่าการรัฐแคลิฟอร์เนียของสหรัฐประณามอย่างรุนแรงต่อถ้อยแถลงดังกล่าวของผู้นำสหรัฐซึ่งถือว่าเป็นอันตรายและขาดสติส่วนนางคาเรนบาสนายกเทศมนตรีนครลอสแองเจลิสกล่าวว่าการแสดงความคิดเห็นของประธานาธิบดีทรัมป์อาจเป็นอันตรายต่อความปลอดภัยของประชาชนได้อย่างไรก็ตามผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารของทำเนียบขาวชี้แจงว่าประธานาธิบดีทรัมป์กำลังสื่อสารอย่างชัดเจนว่าเมืองต่างๆในสหรัฐจะตกอยู่ภายใต้ภัยคุกคามหากไม่สามารถยับยั้งการที่อิหร่านได้ครอบครองอาวุธนิวเคลียร
4: ์กระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสรายงานว่าประชาชนกว่า 256,000 คนออกมาชุมนุมตามท้องถนนทั่วประเทศเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาในจำนวนนี้ราว 56,000 คนชุมนุมในกรุงปารีสเพื่อสนับสนุนและแสดงความเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันกับนักเรียนมัธยมปลายที่รวมตัวกันปิดทางเข้าโรงเรียนหลายร้อยแห่งทั่วฝรั่งเศสตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมด้านการศึกษาอาทิตารางเรียนที่ยาวนานเกินไปสภาพโรงเรียนที่ไม่เหมาะสมต่อการเรียนการสอนและปัญหาขาดแคลนครูกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสยังเปิดเผยอีกว่ามีผู้ชุมนุมถูกจับกุมอย่างน้อย488คนและเจ้าหน้าที่ฝ่ายความมั่นคงได้รับบาดเจ็บ43นายในการชุมนุมประท้วงเมื่อวันอังคารขณะที่กระทรวงศึกษาธิการฝรั่งเศสรายงานว่าโรงเรียนระดับมัธยม891แห่งจากทั้งหมดกว่า 3,700 แห่งได้รับผลกระทบจากการชุมนุมดังกล่าว
5: นายซันกิฟลีฮาซานรัฐมนตรีประสานงานด้านกิจการอาหารของอินโดนีเซียเปิดเผยว่าอินโดนีเซียมีแผนขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยและพัฒนาแหล่งวัตถุดิบอื่นสำหรับการผลิตเอทานอล อย่างเช่นมันสำปะหลังเพื่อรองรับโครงการส่งเสริมการใช้น้ำมันเบนซินผสมเอทานอลในสัดส่วน20%หรือ E20เนื่องจากปริมาณอ้อยที่มีอยู่ในปัจจุบันไม่เพียงพอต่อความต้องการวัตถุดิบสำหรับโครงการดังกล่าวและเพื่อรับประกันว่าการผลิตเอทานอลจะไม่ส่งผลกระทบต่อปริมาณน้ำตาลสำหรับการบริโภคภายในประเทศทั้งนี้อินโดนีเซียตั้งเป้าเพิ่มการใช้เชื้อเพลิงชีวภาพที่ผลิตในประเทศอาทิไบโอดีเซล B50 และน้ำมันเบนซินผสมเอทานอล E20เพื่อลดการพึ่งพาพลังงานที่ต้องนำเข้าจากต่างประเทศและบรรลุความเป็นอิสระด้านพลังงานต่อไปรับฟังข่าวกีฬาค่ะ
6: การแข่งขันพูเก้าลูกชิงแชมป์ประเทศไทยที่สมาคมกีฬาบินเลียดแห่งประเทศไทยเกียรติธาดาอะคาเดมี่ในรอบชิงชนะเลิศพูชายแข่งขัน25แรกใครทำได้13แรกก่อนจะคว้าแชมป์ทันทีผลปรากฏว่าบู๋พัทยาปรีชาบุญม่วงแชมป์เก่า4สมัยและอดีตทีมชาติไทยแทงได้อย่างยอดเยี่ยมเอาชนะโอ๊ตรัตนองพระรากรเตียวสกุลนักสนุกเกอร์ที่ผันตัวมาเล่นพู13-9แรกหมู่พัทยาคว้าแชมป์ไปครองไปสมัยที่5พร้อมกับรับถ้วยรางวัลและเงินสดอีกจำนวน 80,000 บาทส่วนรองแชมป์ได้รับเงินรางวัล 40,000 บาทขณะที่พู9ลูกหญิงน้ำพัทยาเพนนิพานาคจุ้ยอดีตทีมชาติเอาชนะติ้งต่าง TBC วุฒิพันธ์คงคาเขตรองแชมป์ปีก่อน13-8แรกคว้าแชมป์เป็นสมัยที่2คว้าเงินรางวัล 30,000 บาทการแข่งขันรถจักรยานยนต์อิเดมิสึโมโต4เอเชียครับสนามที่3ที่ทวินริงโมเตกิประเทศญี่ปุ่นมีนักบิดดาวรุ่งชาวไทยจากโครงการ Honda Race to the Dream อุ้มนพนุชพงษ์บุญประเวศหมายเลข20กับรถ Honda NSF 250R ลงแข่งขันเรสแรกจบด้วยอันดับ11เก็บคะแนนสะสมไป5คะแนนก่อนเรสที่2ทำผลงานจบในอันดับ13เก็บคะแนนสะสมเพิ่มไปอีก3คะแนนทั้งนี้ศึกการแข่งขันอิเดมิสึโมโต4เอเชียครับฤดูกาล2026เดินทางมาถึงครึ่งฤดูกาลแล้วนพนุชบุญประเวศทำคะแนนสะสมรวมทั้งหมด32คะแนนอยู่อันดับที่12จากนักแข่งรวม25คนดูสนามต่อไปจะทำการแข่งขันที่ประเทศอินโดนีเซียระหว่างวันที่9-11ตุลาคมนี้นางโปรดปรานสมานมิตรผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าทัพนักกีฬาพาราไทยพร้อมสู้ศึกใหญ่มหกรรมกีฬาเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026วันที่18-24ตุลาคมที่ประเทศญี่ปุ่นโดยการเตรียมการทุกด้านไร้ปัญหานักกีฬามีขวัญและกำลังใจดีเยี่ยมส่วนแผนการเดินทางเตรียมเช่าเหมารำการบินไทยทั้งไปและกลับเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับนักกีฬา265คนและเจ้าหน้าที่147คนรวมทั้งหมด412คนพลเอกเดชาเหมกระสีนายกสมาคมกีฬาจักรยานแห่งประเทศไทยเปิดเผยว่าสมาคมกีฬาจักรยานเดินหน้าแผนการพัฒนายกระดับมาตรฐานนักกีฬาจักรยานไทยสู่ระดับสากลอย่างยั่งยืนโดยในปี2570-2571จะเน้นไปที่การเก็บคะแนนสะสมคัดเลือกไปโอลิมปิกเกม2028ที่นครลอสแอนเจลิสสหรัฐอเมริกาซึ่งในปีหน้าเป็นช่วงเวลาสำคัญที่สุดในการเก็บคะแนนสะสมและในขณะเดียวกันก็จะเดินหน้าพัฒนานักกีฬารุ่นใหม่และนักกีฬาดาวรุ่งเพื่อเตรียมรองรับแผนระยะยาวต่อเนื่องไปจนถึงเอเชียนเกมครั้งที่21ที่กรุงโดฮาประเทศกาตาร์และโอลิมปิกเกม2032ประเทศออสเตรเลียนอกจากนี้จะให้ผู้ฝึกสอนรุ่นใหม่ที่ผ่านหลักสูตรผู้ฝึกสอนระดับ3อันเป็นระดับสูงสุดของสหพันธ์จักรยานนานาชาติเข้ารับหน้าที่เต็มตัวทั้งจุฑาทิพย์มณีพันธ์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนทีมประเภทลู่ระยะสั้นและจันเพ็งนนทศิลป์ที่จะรับหน้าที่ผู้ฝึกสอนประเภททีมถนนหญิงโดยเป้าหมายแรกคือผลงานการแข่งขันกีฬาซีเกมส์ครั้งที่34ที่ประเทศมาเลเซียเป็นเจ้าภาพในปีหน้าพิจิตรกัญจนกุลรายงาน
5: ต่อไปเป็นพยากรณ์อากาศค่ะพยากรณ์อากาศ24ชั่วโมงข้างหน้าไทยตอนบนจะเริ่มมีฝนลดลงแต่ยังคงมีฝนฟ้าคะนองกับฝนตกหนักบางแห่งบริเวณภาคเหนือภาคกลางภาคตะวันออกภาคใต้ส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือจะมีอากาศเย็นในตอนเช้าอุณหภูมิจะลดลงอีกเล็กน้อยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้ทั้งนี้เนื่องจากบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากจีนแผ่ลงมาปกคลุมภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางตอนบนและทะเลจีนใต้ประกอบกับลมตะวันออกและลมตะวันออกเฉียงใต้พัดนำความชื้นจากทะเลจีนใต้และอ่าวไทยเข้ามาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคตะวันออกในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้พัดปกคลุมทะเลอันดามันและด้านตะวันตกของไทยส่วนประชาชนบริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือให้ดูแลสุขภาพเนื่องจากสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไว้ด้วยสำหรับทะเลอันดามันและอ่าวไทยบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือควรตรวจสอบการเดินทางและเส้นทางเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนอง พยากรณ์อากาศตั้งแต่เช้าวันนี้ถึงเช้าวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิจิตรภาคตะวันออกเฉียงเหนืออากาศเย็นในตอนเช้ามีฝนฟ้าคะนอง120ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาอุบลราชธานีภาคกลางมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักกับมีลมกระโชกแรงบางแห่งบริเวณจังหวัดกาญจนบุรีและราชบุรีภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดลมตะวันออกเฉียงใต้ความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรส่วนภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนอง170ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลานราธิวาสลมแปรปรวนความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่มีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองกระบี่สตูลตรังลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขณะที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนอง160ของพื้นที่กับมีลมกระโชกแรงบางแห่งสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 17:15 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 1.88 เมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 9:23 น.สูงกว่าระดับเพดานกลาง 72 เซนติเมตรวันนี้ที่ประภาคารกาญจนาภิเษกแหลมพรหมเทพจังหวัดภูเก็ตดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:15 น.กรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ตกเวลา 18:04 น.
7: 1นาทีกับกปท.หน้าฝนหรือช่วงพายุเข้าแบบนี้นอกจากต้องขับขี่ด้วยความระมัดระวังแล้วการหาที่จอดรถก็สำคัญไม่แพ้กันค่ะเพราะแรงลมและปริมาณน้ำฝนอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุไม่คาดฝันกับรถคู่ใจของเราได้จุดอันตรายที่ควรหลีกเลี่ยงมีดังนี้ใต้ต้นไม้เสี่ยงอันตรายพายุพัดกิ่งไม้กระแทกรถเกิดรอยบุบรอยขีดข่วนกระจกแตกหรืออาจเกิดต้นไม้หักโค่นทับรถจนเสียหายได้ป้ายโฆษณาป้ายบิลบอร์ดหากเกิดลมพัดแรงโครงสร้างหรือแผ่นป้ายอาจสั่นไหวหลุดร่วงหรือหักโค่นลงมารวมถึงเศษวัสดุเศษเหล็กหรือแผ่นป้ายที่ปลิวมากระแทกรถทำให้เกิดความเสียหายทั้งตัวถังและกระจกได้เต็นท์ร้านแผงลอยหากไม่มีตัวยึดแน่นหนาอาจถูกลมพัดปลิวมากระแทกรถได้โดยเฉพาะช่วงพายุฝนฟ้าคะนองซึ่งอาจทำให้เกิดรอยขีดข่วนกระจกแตกหรือความเสียหายต่อสีรถเสาไฟฟ้าพายุฝนฟ้าคะนองและลมแรงอาจทำให้สายไฟชำรุดหรือขาดตกลงมาฟาดรถที่จอดอยู่เสี่ยงต่อไฟฟ้ารั่วหรือไฟฟ้าช็อตนอกจากนี้เสาไฟฟ้าที่เก่าหรือไม่แข็งแรงอาจล้มทับรถและเกิดไฟฟ้าเข้าสู่รถได้ไซต์ก่อสร้างด้วยความสูงของอาคารหรือเครนหากเกิดลมพัดแรงๆอาจทำให้วัสดุก่อสร้างร่วงหล่นลงมาโดนรถกำแพงเก่ารั้วเหล็กกำแพงที่แตกร้าวหรือรั้วเหล็กที่ไม่มั่นคงอาจพังถล่มลงมาเมื่อเจอลมแรงหรือฝนตกหนักทำให้รถเสียหายหรือบาดเจ็บได้ค่ะ
8: ด้วยความปรารถนาดีจากกรมประชาสัมพันธ์และกองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนกรมการขนส่งทางบกกระทรวงคมนาคม
9: สาระนานากับสารานุกรมไทย
10: วันนี้เสนอตอนความเป็นมาของหนังตะลุงวัฒนธรรมการเล่นเงาหรือการละเล่นแบบแสดงเงาเป็นการละเล่นที่มีอยู่ในหลายอารยธรรมทั่วโลกโดยแบ่งออกเป็น2ชนิดคือชนิดที่แขนติดกับลำตัวและมีขนาดใหญ่เช่นหนังใหญ่ของไทยหนังสะเบกของกัมพูชาและชนิดที่ส่วนแขนฉลุลายออกจากลำตัวแต่ร้อยหมุดให้ติดกันสามารถเคลื่อนไหวได้เช่นหนังอยองของกัมพูชาวายังกุลิตของมาเลเซียและหนังตะลุงของไทย
11: ติดตามเพิ่มเติมและฟังย้อนหลังได้ที่ Facebook YouTube LINE และ Instagram @saranukromthai และ www.saranukromthai.or.th
5: สำหรับในช่วงที่2ติดตามรับฟังการสัมภาษณ์พลตำรวจตรีทวัฒเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรในช่วงการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569วันที่12-18 ตุลาคมนี้ค่ะ
4: ถ้าเราทุกคนร่วมแรงร่วมใจกันร่วมทุกข์ร่วมสุขกันตั้งใจปฏิบัติภาระหน้าที่ของตนอย่างดีที่สุดเท่าที่แต่ละคนจะสามารถจะกระทำได้แล้วก็จะช่วยให้ผ่านพ้นอุปสรรคปัญหาต่างๆและดำเนินชีวิตได้ด้วยความผาสุกสวัสดีพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจุฑามาสรักษาพันธ์บรรณาธิการข่าวนฤนาถแข็งขันและชลธรจัญญาอ่าน
12: ทุกคนล้วนมีโอกาสเริ่มต้นใหม
13: ่มูลนิธินภาหนึ่งในพระดำริของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดามุ่งสร้างโอกาสพัฒนาผู้ก้าวพลาดกลับคืนสู่สังคมอย่างมีคุณค่า
12: เพราะโอกาสเปลี่ยนชีวิตมูลนิธินภาพลังแห่งโอกาสพลังแห่งการเริ่มต้นเพื่อสังคมที่ยั่งยืน
14: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
4: กลับมารับฟังข่าวช่วงที่2ครับท่านผู้ฟังครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลเตรียมความพร้อมดูแลรักษาความปลอดภัยและจัดการจราจรสำหรับการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569หรือ IMF World Bank Group Annual Meetings ที่จะมีขึ้นในวันที่12-18ตุลาคมนี้นำกำลังตำรวจเกือบ 5,000 นายร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อปฏิบัติภารกิจอย่างรัดกุมติดตามรายละเอียดเรื่องนี้ได้จากพลตำรวจตรีทวัตเกียรติจินดาควรสนองรองผู้บัญชาการตำรวจนครบาลสัมภาษณ์โดยนันพัฒน์แสนตุ่มครับ
15: ค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะท่านรองคะ
16: สวัสดีครับคุณนันพัฒน์ครับแล้วก็สวัสดีพี่น้องประชาชนทุกท่านครับผมครับ
15: ค่ะท่านรองคะในวันที่12-18ตุลาคมนี้ค่ะก็จะมีการจัดการประชุม IMF ที่ประเทศไทยเป็นเจ้าภาพแล้วนะคะทีนี้ในเรื่องของการดูแลความปลอดภัยค่ะตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจมีการวางกำลังและมีมาตรการรักษาความปลอดภัยไว้อย่างไรบ้างคะ
16: ครับก็เรียนพี่น้องประชาชนนะครับในส่วนของการประชุมนะครับประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศที่จะจัดขึ้นนะครับในช่วงวันที่12-18นี้นะครับกองบัญชาการตำรวจนครบาลนะครับเรามีความพร้อมนะครับ 100% ในการที่จะดูแลความปลอดภัยนะครับรวมทั้งการจัดการจราจรนะครับในเขตพื้นที่การประชุมซึ่งการประชุมก็จะจัดขึ้นที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์นะครับแล้วก็บริเวณโรงแรมที่พักของผู้เข้าร่วมประชุมนะครับก็เรียนให้พี่น้องประชาชนได้รับทราบครับ
17: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
18: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 0637436637
19: ชิปเปอร์เซ็นเต เตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิ

0: การแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเพลี้ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: โทรหาบนสามารถติดต่อได้กรุณาโทรใหม่อีกครั้ง
1: The subscriber you have dialed is out of coverage at the moment. Please try again later.

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและ

0: อุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดบริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เรื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกะพันอยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081 380 4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซ่

0: ทองโซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทอง
1: สนใจโทร0916840475คำเตือน
0: โซเล่ฮาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้
1: โต๊ะหนัง

0: มาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร0916840475
3: เหนื่อยล้าจากการทำงานนะพี่น้องขาปวดนะมองนั่นมองนี้ตามร่างกายลูกโอ้ยนั่งโอ้ยนะบางมือก็นอนบ่หลับบางมือก็กินข้าวบ่ได้นะเมื่อยล้าอ่อนเพลียในร่างกายในกระจิตกระใจนี่ล่ะพี่น้องจ้านะดูแลสุขภาพร่างกายตัวเองนะคะอย่าปล่อยให้เกิดขึ้นกับเฮาถ้าปล่อยไว้โดนมันอาจจะได้เฮาเจ็บไข้ได้ป่วยหนักได้นะถ้าป่วยนะถ้าเป็นพ่อปัวได้ก็ไข้อยู่เด้แม่นบ่ล่ะเออถ้าป่วยแบบปัวบ่ได้ปัวบ่เศร้านี่นักหน่าพี่น้องค่ะเออหมดอะไรตาอยากนะคะนั่งสั้นหัวเข่าเอามือนอนกายหน้าผากอยู่พุ่นแล้วนะคะพี่น้องดูแลร่างกายค่ะนะสั่งซื้อไปกินเลยนะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเซนทีนะคะพี่น้องจ๋าขวดนึงกับบรรจุ150ซีซี1แพ็คมี10ขวดนะราคาหลักร้อยไม่แพงนะกับกันซื้อไปอยู่ไปกินเพื่อดูแลร่างกายของเฮาละมันเป็นยานะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะคะพี่น้องค้าได้รับเครื่องหมายอย.เป็นยาสมุนไพรกินโลดค่ะบ่มีสารตกค้างบ่มีสารสเตียรอยอย่าไปกินแต่ยาเคมีหลายนะคะพี่น้องจ๋าอาโทรมาค่ะหรือว่าหาซื้อได้ตามร้านค้ายาใกล้บ้านท่านหรือว่าหาซื้อได้ตามเพจเซินทีหรือว่าโทรมาค่ะ0438401220 0438401220โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณ บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบวาซิปินกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
2: ลูกทุ่งเก่าลูกทุ่งดังหาฟังได้ที่รายการลูกทุ่งอารมณ์ดีโดยยาบำรุงร่างกายเส้นที
4: เพลงนี้ที่คุณอยากฟัง

0: เบิ่งแย่งกันละใครพ่อจ๋าแม่จ๋าพี่ป้าน้าอานะคะฟังเพลงมวลๆเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานพักผ่อนหรือว่าเฮ็ดย่างอยู่กะตามนะสาวบางปูก็ส่งกำลังใจให้ค่ะขอบบุญขอบคุณหลายๆเด้ออีพ่ออีแม่ผู้โทรเข้ามานะโทรเข้ามาสั่งซื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่ของเฮาเนี่ยซื้อไปกินผู้ละแพ็ค2แพ็คบางคนก็กินมื้อละครึ่งขวดบางคนก็กินมื้อละขวดนะคะพี่น้องแพ็คนึงก็10ขวดเนาะกินได้หลายมื้อนะดูแลร่างกายอย่าให้เจ็บไข้ได้ป่วยนะเป็นหยังมามันบ่คุ้มเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้าน้าอาสุมื้อนี้คนเฮาบ่มีอีหยังแน่นอนตื่นเศร้ามาเห็นหน้ากันจังว่ายังเหตุการณ์นี้ยังต่างๆที่มันเกิดขึ้นซุมื้อนี่ตามที่เฮาเบิ่งข่าวในโทรทัศน์ในวิทยุในหนังสือในออนไลน์ใน Facebook หยังต่างๆเนี่ยพี่น้องขามันเกิดขึ้นได้แนวบ่เคยพอกับพอแนวบ่เคยเห็นก็เห็นตัวยุคเนี่ยยุค2005โลกาภิวัตน์เนี่ยพี่น้องจ๋ามิฉะนั้นแล้วนะเราควรจะดูแลร่างกายของเรานะลูกเต้าก็ดูแลอีพ่ออีแม่นะคะอีพ่ออีแม่ก็ดูแลเจ้าของน้ำนะคะพี่น้องขากินอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่นะพักผ่อนให้เพียงพอออกกำลังกายด้วยนะคะแล้วก็อย่าลืมนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่นะคะพี่น้องจ๋าสุขภาพดีด้วยออที่2นะคะออที่2ก็อาศัยแบบไลฟ์สไตล์แบบสุขภาพดีนะพี่น้องซึ่งในปัจจุบันในการดำเนินชีวิตเนี่ยมีแต่ความเร่งรีบถ้าไม่เฮาเนี่ยบ่ได้รับประทานอาหารเช้านะทำงานหนักพักผ่อนน้อยแล้วก็นอนดึกนะพฤติกรรมเหล่านี้นะส่งผลกระทบต่อระบบการทำงานของร่างกายให้มีความผิดเพี้ยนทุกระบบทางแก้ก็คือคืนสู่วิถีทางธรรมชาตินะทำได้โดยการมีวินัยในการดำรงชีวิตนะก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมที่ไม่ดีต่อสุขภาพกลับมาใช้ชีวิตให้แบบมีวินัยในการดูแลร่างกายนั่นล่ะนะก็คือการทานอาหารเช้าการทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายครบ5หมู่การพักผ่อนให้เพียงพอการดื่มน้ำการออกกำลังกายอย่างต่างเนี่ยต้องเฮ็ดให้ได้ค่ะพี่น้องจ๋าถ้าเฮาเฮ็ดได้ทุกข้อเฮาก็แข็งแรงสละค่ะพี่น้องจ๋าแต่ว่าส่วนมากคนเฮ็ดบ่ได้ทุกข้อเนาะขาดไปอย่างละ 2-3 ข้อพุ่นล่ะแต่ละมื้อแต่ละเว้นเนาะพี่น้องขาก็มีทางเลือกนะคะดูแลร่างกายค่ะสั่งซื้อไปกินเลยนะปวดขาปวดแข้งปวดหลังปวดแอวลูกโอยนั่งโอยเมื่อยล้าอ่อนเพลียกินข้าวบ่แซ่บนอนบ่หลับนะสั่งซื้อไปกินค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเสริมถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนั่นแหละนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะพี่น้องจ๋ามีแต่สมุนไพรเก่ายางพุ่นนะนะแล้วก็เนี่ยกินโลดสมุนไพรน่ะไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยมีเครื่องหมายอย.ด้วยนะนะแล้วก็ได้รับทะเบียนยานำเด้อเซินถี่เนี่ยหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านนะคะหรือว่าตามเพจเซินถี่หรือว่าโทรมาค่ะพี่น้องจ๋า043840122 043840122โทรมาค่ะโทรเข้ามาเลยเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทางนะคะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาเว้ามาจากกันค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมื้อยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840 1 2 2
2: สายทานแม่มูลไหลหลังดังทานตะวัน
3: เพลงที่โรแมนติกที่สุดในชั่วโมง

เว้าเรื่องการเจ็บไข้ได้ป่วยน้อพี่น้องบ่มีผู้ใดอยากไข้อยากป่วยนะบ่มีผู้ใดอยากเป็นนั่นเป็นนี่ดอกอยู่ดีสำบายกินข้าวแซ่บนอนหลับนั่นจะแม่นมีความสุขเพิ่นว่าเงินทองหาได้เฮ็ดเวียกเฮ็ดงานได้มีความสุขเด้แม่นบ่ล่ะแต่ว่าบางเทื่อมันก็หลีกเลี่ยงบ่ได้เด้การเจ็บไข้ได้ป่วยก็ได้พี่น้องคะเกิดจากอาหารการกินเกิดจากสภาพแวดล้อมเกิดจากการบ่ดูแลใส่ใจร่างกายของเฮาเองน่ะเกิดจากการทํางานหนักเมื่อยล้าอ่อนเพลียอีหยังต่างๆเนี่ยเกิดขึ้นได้เบิดนั่นล่ะค่ะพี่น้องคะชีวิตคนเฮาเนี่ยอายุ50ปีขึ้นไปถือว่ายืนเด้แม่นบ่ล่ะบ่คืออีพ่ออีแม่แต่สมัยก่อนนี่โอ้เป็นร้อยก็มีเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บมันหลายสารพิษมันหลายอีหยังต่างๆนี่มันมานํามานําอาหารการกินมานําอากาศที่เฮาหายใจแน่นำมานำผักมีซีใบล่ะพี่น้องจ้าแล้วก็ทุกมือเนี่ยพฤติกรรมที่ให้คนเฮาเจ็บไข้

0: ป่วยการนอนหลับพักผ่อนบ่เพียงพอนาเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียความเครียดสะสมก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียนาการขาดสารอาหารก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียผู้ใดน้ำหนักเกินหรือว่าอ้วนก็เฮ็ดให้อ่อนเพลียได้แล้วก็เป็นสาเหตุของโรคต่างๆได้นะแล้วก็การดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์หรือว่าคาเฟอีนก็เป็นสาเหตุให้เฮาอ่อนเพลียได้อาการเจ็บป่วยหลายๆอย่างอ่ะล่ะเฮ็ดให้เฮาอ่อนเพลียได้นะคะหรือว่าการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานหนักๆเมื่อยๆบ่ได้พักผ่อนเนี่ยก็เฮ็ดให้เฮาอ่อนล้าอ่อนเพลียได้พี่น้องคะทุกอย่างนะมันมีปัจจัยมีสาเหตุกินข้าวก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับสิลุกสินั่งก็โอดก็โอยจักว่าเป็นอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะวินหัวมองๆอยู่วุบๆวาบๆนี่อันตรายผู้ใดเป็นอาการแบบนี้อย่าปล่อยไว้โดนเด้อพี่น้องเด้ออ่อนเพลียเมื่อยง่ายวุบวาบอีหยังต่างๆเนี่ยอย่าปล่อยไว้โดนมันสิเฮ็ดให้เฮาป่วยได้นะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่นะคะพี่น้องจ๊ะเนี่ยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายของเฮาเพราะว่าในเส้นที่เนี่ยนะจะประกอบไปด้วยสมุนไพรหลายอย่างนะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโปร่งโกดซอโกดขะเมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะสมุนไพรเหล่านี้ราคาแพงและก็ประโยชน์หลายและก็หายากนำเฮานำเอาสมุนไพรเหล่านี้นำมาผ่านกับมาวิธีการผลิตถูกหลักอนามัยได้รับเครื่องหมายอ.ย.มีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างเด้จังได้มาเป็นยาเส้นที่พี่น้องขาให้อีพ่ออีแม่ได้กินได้ดื่มเพื่อดูแลร่างกายเหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้าอ่อนเพลียนะกินค่ะพี่น้องคะขวดหนึ่งกับ150ซีซีราคาหลัก10นะคะแพ็คหนึ่งกับ10ขวดนะคะอีพออีแม่พี่ป้านะนะสำหรับยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นที่เป็นยังมาก็ให้มากินเส้นที่เด้ออีพออีแม่ผู้ใดกินก็ว่าถูกอยู่เด้อาโทรมาค่ะเราส่งถึงบ้านเก็บเงินปลายทาง043840122 0-43-840-122 โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะเลิงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
0: เพลงเคราะห์ต่อเนื่อง

0: การดูแลร่างกายนะคะขึ้นอยู่กับเฮาเด้ออีพ่ออีแม่พี่ป้านะคันเฮาอยากแข็งแรงนะอาหารการกินเฮาก็อย่าสกินซุ่มซี่ซุ่มหาอย่าสกินตามใจปากนะคะเด็กน้อยกินย่างก็ย่อยง่ายเด้เด็กน้อยกินอาหารได้ทุกอย่างนะเพราะว่าวัยเขากําลังเจริญเติบโตแต่ว่าคนสูงอายุนะคะพี่น้องคะอายุ50ปีขึ้นไปก็ต้องระมัดระวังการอยู่การกินค่ะนะลดอาหารหวานลดอาหารมันลดอาหารเค็มอาหารผัดทอดนะคะพี่น้องคะเนี่ยไหมาเน้นการกินผักผลไม้เน้นปลาเน้นอาหารอะไรที่มันย่อยง่ายนะพี่น้องค่ะถ้าเฮากินตามใจปากหลายมันก็บ่ดีเห็นบ่ล่ะคนเป็นหลายหลายน่ะเป็นหวานนั่นแหมพี่น้องจ๊ะวันจันทร์พุธศุกร์นี่เต็มโรงพยาบาลอยู่อีพ่ออีแม่ระเบิงเพิ่นตื่นตั้งแต่ตี2ตี3พุ่นย่านบ่ทันรถย่านบ่ได้คิวเพิ่นว่าเนาะไปนั่งถ่ากันเต็มโรงพยาบาลอยู่ว่าซั่นนะคะนี่ล่ะพี่น้องโรคภัยอย่างต่างๆเนี่ยเกิดจากการอยู่การกินบ้างละเกิดจากกรรมพันธุ์บ้างละทุกสิ่งทุกอย่างมันเกิดขึ้นได้ตลอดนะคะพี่น้องค่ะอาสาบางปูกะน้ำเว้าน้ำจ่าซุยพ่ออีแม่พี่ปานอาฟังนะคะดูแลร่างกายดูแลสุขภาพนะคะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักและเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายด้วยนะคะพี่น้องจ๋าดูแลค่ะนะสมุนไพรหลายอย่างเลยนะคะในขวดเนี่ยนะคะบอกว่าจะเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงมากระถือโร่งโกดซอโกดขมเอาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาสมุนไพรหลายอย่างสมุนไพรหายากและกับประโยชน์หลายราคาแพงนะพี่น้องคะกินโลดค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงกำลังบำรุงโลหิตเส้นถี่นะคะมีทะเบียนยาถูกต้องทุกอย่างนะพี่น้องคะได้รับเครื่องหมายอ่อย่อนำนะกินวันละ3ครั้งหลังอาหารนะคะขวดนึงกับบางคนก็กินมื้อนึงบางคนก็กิน2มื้อนะคะพี่น้องจ๋ากินโลดค่ะสมุนไพรไม่มีสารตกค้างไม่มีสารสเตียรอยนะอย่าไปกินตั้งแต่ยาเคมีหลายเห็นบ่ล่ะอย่างที่ข่าวออกมานั่นโอ้พี่น้องจ๋าดูแลค่ะด้วยรักและก็ห่วงใยนะจากดีเจสาวบางปูค่ะยาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตบำรุงกำลังเส้นถี่ค่ะหาซื้อได้ตามร้านขายยาใกล้บ้านท่านหรือว่าตามเพจเส้นถี่หรือว่าโทรมาค่ะ043840122 043840122โทรมาค่ะฟังเพลงฟังสิ่งดีมีประโยชน์ก่อนจังกลับมาบอกมาจากกันอีกค่ะ
1: ยาบำรุงร่างกายตราเส้นถี่บำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นถี่บรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นถี่ฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นถี่เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงอย่างที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย้ำ043840122
2: ในมูลไหลหลังดังทานตะวันลอยล่องเรือ
3: เพลงที่ฟังแล้วให้กำลังใจที่สุดในชั่วโมงนี้

ชีวิตทุกวันนี้ต้องใช้พลังงานเยอะร่างกายก็เหมือนเครื่องยนต์ที่ต้องการเชื้อเพลิงชั้นดีเซิร์นถี่เป็นยาบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่รวบรวมสมุนไพรหลายชนิดไว้ในขวดเดียวกำลังช้างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวเถลิงม้ากระทืบโรงโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงและโกดจุฬาลัมพาส่วนผสมเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อภารกิจสำคัญนั่นคือช่วยบำรุงร่างกายและบำรุงโลหิตเซิร์นถี่เพื่อให้คุณรู้สึกพร้อมสำหรับกิจกรรมในแต่ละวันดื่มเซิร์นถี่เป็นประจำนะคะเซิร์นถี่เติมพลังง่ายๆราคาเบาๆหาซื้อได้แล้วตามร้านขายยาทั่วไปหรือโทร0916 8404 75

ผลงานเพลงของสาวฝนธนสุนทรนานักร้องจากทางจังหวัดอุดรธานีนะมาก่อนคือแฟนเก่าว่าสันตัวพี่น้องค่ะก็อาจจะแม่นได้เนาะความหักก็บ่มีหยังยั่งยืนพี่น้องจ๋าจังหมอลำของพินิจสาธิตท่องจันนะเพิ่นก็ยังว่ารักแท้คือแม่ผมหั่นเด้เนาะพี่น้องจ๋าแล้วก็อีกหนึ่งผลงานเพลงห้องนอนคนช้ำนะของสิทธิพรสุนทรพดนะนักร้องจากทางจังหวัดร้อยเอ็ดนะนักร้องชาวอีสานบ้านเฮานะเพลงลูกทุ่งนะลูกทุ่งอีสานบ้านเฮานะคะรายการลูกทุ่งอารมณ์ดีดีเจสาวบางปู่ค่ะนะสนับสนุนรายการโดยเซิร์นทียาบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะพี่น้องค่ะรสชาติอร่อยดื่มง่ายนะชุมข้อชื่นใจนะผู้ได้ผู้ใดก็สร้างสื่อไปกินนะกินได้ทุกคนนั่นล่ะอีพออีแม่พอลุงแม่ป้าพอตาแม่ยายนะกินโลดค่ะสมุนไพรทั้งนั้นเลยนะคะบ่ว่าจะเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งกำลังวัวทะเลิงหมากระถือโรงนะคะแล้วก็โกดสอโกดขมเมาโกดหัวบัวโกดเชี่ยประโยชน์หลายหลายแล้วก็ราคาแพงนะเฮาจะไปหาซื้อน้ำตลาดนัดบ่มีดอกค่ะน้ำปลากับบ่มีเดี๋ยวนี้เพิ่นแพงเพิ่นอนุรักษ์ไว้เบิดล่ะไปเก็บของเพิ่นออกมาแม่ในปลาน่ะสิบ่ถูกจับซะแน่พี่น้องนี่ล่ะนะคะพี่น้องค่ะซื้อเลยสั่งเลยนะคะซื้อไปกินโลดสั่งไปกินโลดค่ะอีพออีแม่เซิร์นทียาบำรุงร่างกายนะบำรุงโลหิตสูตรเย็นนะอย่าสิปล่อยให้เจ้าของเป็นนั่นเป็นนี่โอ้ยจักว่าอีหยังแต่ละมื้อแต่ละเว้นนะสิลุกสินั่งสิเดินสิเหินจักว่าอีหยังเศร้าหน้าเศร้าหลังอยู่เทื่อสิลุกขึ้นได้แม่นบ่ล่ะจะแม่นคักจะแม่นแน่จักว่าเป็นอีหยังมื้อละ4 5อย่างว่า

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพูได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองท่อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบ

0: ็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเส้นทียาบำรุงร่างกายตาเส้นทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจื้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: สังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่อเปื่อยเป็นตมบ่อเหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122
1: เป็นจังได๋แน่น้อฤดูกาลที่ผ่านมาขายข้าวได้กำไรหลายบ่เฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้ผลผลิตหลายบ่ขายแล้วเป็นจังได๋แน่ขาดทุนหรือได้กำไรโอ้ยได้ยินคำถามนี้แล้วเกษตรกรนี่สะดุ้งผวาพุ่นแล้วเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าทุกมื้อนี้นะครับกลไกการตลาดนี่โอ้บ่ได้ขึ้นอยู่กับเกษตรกรเด้ขึ้นอยู่กับพ่อค้าคนกลางเขาว่าจังได๋ก็ได้ว่านำเขาเขาให้จักบาทก็ได้ว่านำเขานะครับเรียกร้องบ่ได้เขาว่าความชื่นเท่านั้นเท่านี้ก็เอาตามเขาเขาหักค่านั่นค่านี่ก็เอาตามเขาคันซ่าตอบได้ก็สิอยากบอกว่าโอ้ยปีนี้ข่อยลุบทุนอีกแล้วลุบทุนอีกแล้วก็สิว่าไปตัวน้อยอีพ่ออีแม่นะครับโมเมนต์แต่เรื่องของราคาโมเมนต์แต่เรื่องของกลไกการตลาดครับเรื่องของธรรมชาติก็คือกันมีผลหลายหลายมีอิทธิพลหลายกับการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนบางปีก็ประสบปัญหาภัยแล้งบางปีมันลื่นทื่อเท่ามาแน่ฝนตกบ่จักมือน้ำท่วมจ่อยนะครับเรื่องของธรรมชาติเขาแน่เอานอนบ่ได้คือกันนะครับแต่ว่าสิ่งที่เฮาควบคุมได้สิ่งที่เฮาสิปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการเฮ็ดไร่เฮ็ดนาเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนได้นั่นก็คือเรื่องของการใส่ปุ๋ยปุ๋ยที่พี่น้องเกษตรกรใส่อยู่ทุกมื้อนี่หลักๆเลยก็สิเป็นปุ๋ยยูเรียนะครับเป็นเคมีตามท้องตลาดทั่วไปแต่ว่ายอดเฮ็ดอันดับต้นๆยอดเฮ็ดอันดับ1ของพี่น้องเกษตรกรนั่นก็คือยูเรียมากมากยูเรียนะครับเป็นหยังคือมักบ่ติท่านอกท่านใจวานลงไป 2-3 มื้อเขียวหลึ่มเลยซั่นเด้แต่ว่าเขียวแลเขียวหล่อแม่งได้บั่นแต่ว่าก็ยังใส่อยู่อาจสิบ่มีตัวเลือกหรือว่าอาจสิยังติดอกติดใจกับความเขียวอยู่นะครับสำหรับยูเรียนะพี่น้องเดี๋ยวผมเอกโซเลสิบอกฟังนะครับยูเรียอยู่ในดินได้ประมาณ19วันเอาง่ายๆซะไปอยู่ได้ประมาณ3อาทิตย์วันไปได้อาทิตย์ที่2ใบเริ่มเหลืองแล้วนั่นล่ะพี่น้องเกษตรกรก็ฮู้ๆกันอยู่นะครับแต่ว่าก็ยังอยากใส่อยู่คือเก่านะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรที่มักเขียวนะครับหรือว่ายังติดอกติดใจอยู่กับปุ๋ยเคมีตามท้องตลาดทั่วไปผมเอกโซเลมีสูตรเด็ดเคล็ดลับพิเศษมีแนวดีๆมาเว้าให้ฟังนะครับบ่ได้ให้เลิกใส่เคมีครับให้ใส่คือเก่าแต่ว่าให้ลดจำนวนลงจากเคยใส่ 3-4 กระสอบก็เหลือไว้จักกระสอบนึงนะครับแล้วส่วนที่หายไปส่วนที่เสียไปให้นำอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดเอามา2กระสอบนะครับเอามา2กระสอบมาผสมมาโคเลใส่กันกับเคมีสูตรใดก็ได้นะครับสิเป็นยูเรียก็ได้หรือว่าสิเป็นสูตรใดก็ได้ที่อีพ่อไอแม่พากันมักพากันชื่นชอบนั่นล่ะเอามากระสอบนึงนะครับแล้วมาโคเลใส่กันในอัตราส่วน2:1นะครับเฮาก็สิมีปุ๋ยใหม่ไปใส่3กระสอบนะครับสามารถวานได้3-4ไร่เฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮานี่ประหยัดต้นทุนลงหลายนะครับแล้วคันเว้าถึงความเขียวนี่ติโอ้ยบ่อยากภาคนะครับพ่อโคเล่เขากันแล้วปุ๋ยใหม่3กระสอบนี่วานลงไห่ลงหน้าลงหัวลงสวนนี่ติเขียวโดนเขียวทนเขียวนานเขียวไว้เขียวท่านอกเขียวท่านใจเขียวจนฮอดมือเขียวจนเป็นตะย่านแต่ว่าบ่ได้เขียวแหล่บ่ได้เขียวหล่อแม่งเด้เขียวใบตองอ่อนนะครับคันเว้าถึงเรื่องผลผลิตจังซี่ว้ายผลผลิตได้เต็มเม็ดเต็มหน่วยนะครับผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดหน้าเขาที่เคยเฮ็ดหน้าเขาได้600กิโลนี่ติพอมาใส่สูตรนี้เข้าไปนี่ติว้ายไร่นึงอันได้เป็นตันนะครับพืชไห่ก็บ่หยอกได้อีพ่อไอ้แม่อ้อยมีแต่ลำทอแขนนี่มันสัมผัสหลังมีแต่หัวทอแข้งนี่ตัวเปอร์เซ็นต์แป้งก็หลายเปอร์เซ็นต์แป้งก็สูง
2: ยางพารานี่กรีดมีด2มีดนี่เต็มกระโปรงพุ่นแล้วเปลือกนิ่มว่ามันกรีดโกงหิวนะครับกรีดแต่ละเทื่อนี่นํายางไหลน้ํามีดลิดๆๆพุ่นแล้วบ่ธรรมดานะครับลองเปิดอกเปิดใจมาใส่เบิ่งครับกับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดนะครับอะมิโนฮิวมิกมิดโซเลพัดสามารถผสมกับเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรนะครับในอัตราส่วนสต็อก
3: โอ้เป็นยากอยู่แล้วเนาะผู้บางคนบางมือบ่กินน้ำนะบางมือก็กินหลายเกินนะฮะบางคนก็ได้ออกกำลังกายบางคนสิเอาเวลาใดไปออกแต่เฮ็ดเวียกกับบ่มีเวลาสิเฮ็ดพอแห้งแล้วเนาะนะเล็งน้ำแต่เวียกแต่งานเอานะครับบ่เป็นหยังเฮามีของดีนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับเซนทีหลายท่านก็ได้ยินซื้อมาโดนแล้วล่ะนะครับแต่ยังบ่ท่านได้เอามากินลองเบิ่งนะฮะดื่มลองเบิ่งกินลองเบิ่งนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะฮะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายนะยังฟื้นฟูพละกำลังนะครับหลังจากทำงานหนักๆเนาะนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายอันนี้สำคัญนะฮะถ้าร่างกายบ่กระชุ่มกระชวยเนี่ยมันสั่งกระต่ายตัวมันเป็นงึงงักงักมันเป็นบ่คึกบ่คักสั่นตัวเฮ็ดเวียกก็ได้เนาะนะครับซึ่งยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างนะฮะบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโคร่งนะฮะกำลังงัวทะเลิงมากระถือบโล่งโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวนะฮะโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะแต่ละอย่างก็มีประโยชน์ต่อร่างกายเยอะแยะมากมายนะครับบำรุงนะร่างกายนะครับบำรุงเลือดนะครับบำรุงธาตุนะเป็นยาอายุวัฒนะนะครับแล้วก็ยังซอยจะเลื่อนอาหารนะโอ้หลายอย่างพี่น้องนะครับท่านใดที่เฮ็ดตะเวียกสู่แต่งงานนะครับบ่เคยให้รางวัลกับร่างกายเจ้าของนะครับให้โลดรางวัลกับร่างกายเจ้าของขวดนึงก็บ่แพงนะครับซื้อแนวอื่นเบิดหลายกว่านั้นซื้อเลขซื้อเบอร์เบิดหลายกว่านั้นอันนี้บำรุงร่างกายนะตื่นเช้ามากระชุ่มกระชวยบ่เมื่อยบ่ล้านะสู่เวียกสู่งานใดต่อพี่น้องนะครับในระวังมือเนี่ยการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานท่านจะรู้สึกกระชุ่มกระชวยร่างกายกระชับกระเฉงส่วนตัวมีพละกำลังนะถ้าได้กินยาบำรุงร่างกายตราเซนทีนะครับยังบำรุงเลือดเฮ็ดให้เลือดฝาดเฮาสมบูรณ์นะฮะเลือดไหลเวียนสะดวกนะครับแล้วก็เฮ็ดให้ร่างกายเฮาฟิตเฟิร์มส่วนตัวเนาะนะครับอันบ่เคยพอก็สิได้พอเอาอันนี้เรื่องจริงได้พอนะครับอันบ่เคยพอก็สิได้พออันบ่เคยเล่าก็สิได้เล่าเนี่ยบ่เล่าหลายก็สิลืมตัวเนาะร่างกายแข็งแรงแล้วมันก็อยากเล่าบ่อยากลืมล่ะเนาะนะเอาฝากไว้นํานะครับคุณพ่อคุณแม่พี่ป้าน้าอาทุกท่านนะครับทุกอาชีพที่ใส่แรงงานเมื่อยล้านะครับในการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานบำรุงร่างกายด้วยยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเซนทีเซนทีเด้อโอ้จำซื้อไว้พี่น้องเซนทีนะผู้ใดกินดีแล้วบอกต่อผู้ใดบ่ท่านได้กินฟ้าวเอาไปกินไปดื่มนะสุขภาพเฮาสิได้ดีนะครับได้ยิ้มแย้มแจ่มใสเฮ็ดเวียกได้ท่านต่อผลผลิตสันตัวนะครับโอ้เฮ็ดเวียกมาอืดมาซ่าแท้นะครับมาเมื่อยมาล่าแห้งแท้นะครับหาแต่มองสิลบมองสิหนีนะต่อไปบ่ได้ลบได้หนีแล้วพละกำลังเฮามีเนาะอีพอนะครับดื่มโลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซนทีเด้อนะครับโทรมาสอบถามเพิ่มเติมหรือสั่งซื้อกันได้ที่ศูนย์คอลเซ็นเตอร์ของเฮานะครับเบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ043840122นะครับอวยมาฟังเพลงมวนๆเพราะๆกันสักก่อนก็แล้วกันครับ
4: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำรุง

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0438401122ย้ำ0438401122

0: ครับผ่านกันไปนะเสียงเพลงมวลๆเพราะๆที่นำมาฝากมาตอนให้ท่านผู้ฟังได้รับฟังนะครับงานเพลงลูกทุ่งเก่าๆนะครับสลับกันไปน้ำแน่ครับลูกทุ่งกลางๆนะฮะอมตะลูกทุ่งเพลงดังเนาะนะครับหลากหลายศิลปินที่พี่น้องยังจำกันได้ดีเนาะนะครับหลายท่านก็ชื่นชอบหลายท่านก็พอได้ยินเสียงเพลงเนี่ยโอ้มุนคืนไปฟังหมองไม่หรอกอยากฟังหมอลำวะซะเอาจิตใจบ่คือกันนะครับแต่ฟังเพลงนี่ก็ดีตัวเฮ็ดเวียกไปนำฟังไปนำนะสดชื่นเบิกบานแจ่มใสลืมทุกข์พุ่นละเนาะนะครับถ้าผู้ใดบ่มีเสียงเพลงนี่ก็ทุกข์ยุ่งสั่นล่ะพี่น้องเนาะทุกข์ใจสั่นตัวคิดนั่นคิดนี่นะบางเทื่อก็คืดบ่ออกนะฮะโอ้อวยมาฟังเพลงนะครับหัวใจเฮาสิได้ชุ่มฉ่ำนะเบิกบานหัวใจนะครับมันสิมีสารแห่งความสุขลังออกมาตัวอีพอนะครับเฮ็ดให้จิตใจเฮามีความสุขนะถ้าจิตใจมีความสุขการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานก็ราบรื่นนะครับบ่เมื่อยบ่ลาเนาะนะครับเอาฝากไว้นำกันแล้วกันนะครับสำหรับผู้ให้การสนับสนุนรายการของเฮาทันทีดื่มแล้วต่างกับเว้าเป็นเสียงเดียวกันว่าโอ้มีพละกำลังสัวกินแซ่บนอนหลับตื่นขึ้นมากระปี้กระเป๋าสดชื่นเบิกบานแจ่มใสนะครับถ้าได้บำรุงโอ้ยแห่งดีหูจังสีบำรุงแต่โดนแล้วล่ะเอาอย่าบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับเส้นทีเด้อพี่น้องเด้อนะครับได้ขึ้นทะเบียนตำรับยานะจากสำนักงานคณะกรรมการอาหารและยาปลอดภัยพี่น้องนะครับเส้นทีบำรุงร่างกายนะบำรุงโลหิตนะครับซื้อไปดื่มโลดสำหรับท่านที่เฮ็ดเวียกนะเฮ็ดให้ใส่หน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนเนี่ยเนาะนะครับกรีดยางจังสินะครับพ่อค้าแม่ขายขับรถขับล่าเฮ็ดเวียกหนักๆในแต่ละมือนะรู้สึกว่าพละกำลังถดถอยนะครับล่าลอยไปเบิดนะอ่อนเพลียนะครับย่ำมือแรงมากนี่นอนว่ามันตายแล้วนะผู้ลงคนนี่เก็บปวดเมื่อยตามร่างกายนอนกับบ่หลับพี่น้องนะครับนี่คือความเมื่อยล้าของการเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานการต่อสู้กับงานเพื่อหยังเพื่อเงินนะเพื่อท้องนี่แหละนะครับอยากได้หลายก็เฮ็ดหลายอยากได้น้อยก็เฮ็ดน้อยกันบ่เฮ็ดเลยก็บ่ได้เป็นจังซั่นพี่น้องเนาะแต่ส่วนมากมีแต่อยากได้หลายเฮ็ดหลายพี่น้องนะครับเฮ็ดหลายๆร่างกายเฮาก็รับนักๆเข้าไปก็เฮ็ดให้ร่างกายอ่อนเพลียนะเบิดเหือเบิดแห้งคือกันแล้วเนาะนะครับบำรุงด้วยนะฮะยาบำรุงร่างกายตราเซินทีเด้อนะครับไปซอยบำรุงร่างกายนะไปซอยบำรุงเลือดนะครับมีสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างบ่ว่าสิเป็นกำลังช่างสารกำลังเสือโครงกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงฟังแต่ซื่อนี่ก็พอแห้งแล้วพี่น้องเนาะโกดสอโกดขะเหมาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุฬาลัมพานะครับผสมประสานได้ยังลงโตยังกลมกลืนนะฮะไปซอยบำรุงสุขภาพร่างกายของเฮาซอยบำรุงเลือดเฮ็ดให้เลือดฟาดสมบูรณ์นะครับเพิ่มเม็ดเลือดแดงนะครับแล้วก็ไหลเวียนสะดวกไปล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ดีพี่น้องเนาะนะครับเลือดเฮาสิดีนะฮะถ้าเลือดดีนี่หมายถึงหยังเลือดดีหมายถึงว่าไขมันก็สิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับน้ําตาลก็สิอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะครับบ่เกิดภาวะเลือดจางส่วนตัวนะเขาเอ่ยว่าเลือดดีเม็ดเลือดแดงก็สมบูรณ์นะครับเลือดก็ไหลเวียนสะดวกนะเลือดบ่เหนียวบ่หนืดนะฮะเฮาเคยบำรุงจักเทื่อบ่บำรุงเลือดพี่น้องนะถ้าบ่เคยนะครับดื่มโลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะเซินทีนะครับซึ่งประกอบไปหลายอย่างนะครับช่วยบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูพละกำลังหลังจากทำงานหนักนะครับแล้วก็เสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะคุณพ่อดื่มยังนะครับคุณแม่ล่ะดื่มยังนะดื่มได้ทั้งชายและหญิงพี่น้องนะครับส่งเสริมสุขภาพของเฮาให้แข็งแรงเนาะนะตื่นเช้าขึ้นมากระปี้กระเป๋าสู่เวียกสู่งานได้อีกเบิดมือนะครับบ่เหน็ดเหนื่อยเมื่อยล้านะครับอันอื่นก็สู้ได้นะเวียกบ้านก็สู้ได้เวียกข้างนอกก็สู้ได้ส่วนตัวนะผู้ใดสู้บ่ได้จักเวียกนี่ครับดื่มโหลดบำรุงโหลดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับสอบถามเพิ่มเติมนะครับหรือสั่งซื้อกันได้ที่ 0438401222ย่ำ0438401222ฟังเพลงเพราะๆกันสักก่อนครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกาย

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั้นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์043840122ย่ำ043840122

0: ครับบางท่านนี่เฮ็ดเวียกไปน้ำจมไปน้ำนะครับโอ้ยปันใดสิได้เศร้าเฮ็ดเวียกเศร้าเฮ็ดงานหนักๆจังสี่ดอกแต่แม่นเมื่อยคักซะนะครับบ่ได้เศร้าดอกนะคุณพี่นะคุณพ่อนะครับคุณแม่นะได้เศร้าก็แม่นมือเศร้าหายใจพุ่นล่ะจังสิได้เศร้าเนาะนะครับคนเฮาบ่มีมือพอนะสำหรับเรื่องหาเงินหาทองนะมีหลายก็หาคือเก่ามีหน่อยก็ดิ้นหาคือเก่านะครับเพราะการหาเงินก็ต้องเฮ็ดเวียกนะครับเฮ็ดงานนะครับบ่มีอันใดหามาได้ง่ายๆนะครับหามาได้ง่ายเข้าคุกเบิดเนาะนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปยุ่งเกี่ยวกับเรื่องสบายๆเอาเรื่องยากๆนี่แหละนะเรื่องเข้าสู่เข้าส้นได้ด้วยกำลังแห้งกายแห้งใจเฮานี่แหละเนาะนะครับเฮาสิอยู่อย่างมีความสุขอย่างน้อยๆก็มีความสุขทางใจนะครับใจเฮามีความสุขตัวเฮาบ่ได้เฮ็ดผิดอีหยังเนาะนะครับเฮ็ดไห้ใส่หน้านะครับเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนนะครับหรือใส่แรงงานนะครับเฮ็ดการเฮ็ดงานแลกมาซึ่งรายได้ที่สิมาประคองชีวิตของเฮานะครับหรือมาใส่ชีวิตนะครับทุกมื้อนี้ใส่ชีวิตก็ต้องใส่ด้วยเงินด้วยทองนะทุกคนก็ต้องดิ้นรนหานะหาเงินหาทองนี่ล่ะหาได้น้อยได้หลายก็แล้วแต่ความขยันของแต่ละคนนะครับความอึดความทนส่วนตัวนะบ่ว่าสิเป็นพ่อค้าแม่ขายคือกันนะครับต้องขยันต้องอึดต้องทนคือกันเด้นะลูกไปตลาดแต่เศร้าๆคุณนะครับตี3ตี4นะผู้ลางคนไปตั้งแต่ตี1พุ่นเนาะนะครับกลัวสิเลิกบายๆแรงๆพุ่นล่ะนะครับกลับมากับมาเตรียมเขาเตรียมของไปมือรุ่นนะครับผู้เฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าคือกันตื่นแต่6โมงเช้าตื่นแต่ตีห้านะครับผู้ใดหน้าอยู่ไกลยังตื่นเช้าตัวนะครับไปเฮ็ดไห้เฮ็ดหน้าเฮ็ดสวนยามกลางคืนแห้งหนักนะครับผู้กรีดยางเนาะนะครับต่างคนกับต่างเฮ็ดเวียกหนักๆนะครับที่เว้าให้พี่น้องเขาฟังทุกมือทุกมือเนี่ยนะครับด้วยความเป็นห่วงด้วยความปรารถนาดีนะฮะสำหรับผู้ที่ใส่แรงงานหนักๆนะครับรู้สึกว่าเจ้าของกำลังร่างกายถดถอยไปทุกมือทุกมือนะฮะมันเมื่อยมันหลาจนจมบุญละจนบ่อยากได้ยังบุญละเนาะบ่อยากได้ก็บ่ได้มันต้องได้นะครับถ้าบ่ได้อยู่บ่ได้เนาะเป็นแนวนั้นนะครับเอาดูแลเจ้าของนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะครับเหมาะสำหรับผู้ที่ใส่แรงงานนะทำงานหนักนะครับบ่เคยดูแลใส่ใจสุขภาพเจ้าของจักเทื่อนะครับเอาไปดื่มโหลดนะดื่มเพื่อดูแลสุขภาพร่างกายเจ้าของนะครับบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีนะเส้นทีนะครับถ้าเว้าเป็นภาษาอีสานเท่ากับเส้นทีนะครับเส้นทีเอาไปบำรุงร่างกายบำรุงเลือดนะบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายฟื้นฟูบำรุงกำลังนะครับหลังจากเฮาเฮ็ดเวียกหนักนะครับบ่ว่าสิเฮ็ดอีหยังเฮ็ดงานตามโรงงานต่างๆหรือขับรถขับล่าขับรถโดยสารขับรถส่งของขับรถบรรทุกเบิดมือเบิดเว้นให้ดื่มรถเด้อนะอย่าปล่อยให้เจ้าของร่างกายร่างกายง่อยเหงาร่างกายอ่อนล้าอ่อนเพลียพวกขับรถนี่แห่งสิเกิดอุบัติเหตุได้ง่ายเนาะนะครับแล้วก็ยังเสริมสร้างความกระชุ่มกระชวยให้กับร่างกายนะครับเฮ็ดงานใดก็สร้างเหมาะเบิดพี่น้องดื่มเพื่อบำรุงร่างกายนะครับยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีเส้นทีนะครับประกอบไปด้วยสมุนไพรทั้งเก่าชนิดเก่าอย่างนะครับบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารนะกำลังเสือโคร่งกำลังงัวทะเลิงมากระทืบลงนะฮะโกดสอโกดขมเหลาโกดหัวบัวโกดเชียงโกดจุลาลัมพานะครับนี่คือสื่อสมุนไพรนะครับโกดจุลาลัมพาเนี่ยนะครับสรรพคุณแก้ไขลดอาการห้อนไนแก้วัดคัดจมูกน้ำมูกไหลบรรเทาอาการไอครับเสมหะนั่นได้หลายอย่างตัวนะครับถ้าเฮาเฮ็ดเวียกเฮ็ดงานเนี่ยเฮาบ่ไอบ่คัดจมูกบ่มีเสมหะหายใจกะโล่งกะคล่องนะพี่น้องนะครับยังบำรุงเลือดเฮ็ดให้เลือดแดงเม็ดเลือดแดงสมบูรณ์นะครับนะฮะบ่มีสภาพว่าเลือดจางนะฮะแล้วก็เฮ็ดให้เลือดเฮาสะอาดนะครับระดับไขมันในเลือดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานระดับ น้ำตาลในเลือดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานนะเลือดดีไหลเวียนสะดวกนะครับรอเลี้ยงร่างกายได้ดีท่านตัวพี่น้องเนาะนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีนะครับเบิดเหือเบิดแห้งบ่มีเหือมีแห้งรู้สึกว่าเมื่อยล้าบ่อยากได้หยังมันอ่อนเพลียมันเพลียคักนะครับดื่มโหลดพี่น้องนะครับยาบำรุงร่างกายตราเซินทีเซินทีเด้อฝากไปนำคุณพ่อคุณแม่ดื่มดีแล้วบอกต่อนะฮะให้ผู้อื่นเพิ่นได้มีพละกำลังสู่เวียกสู่งานได้คือเฮาพร้อมตัวนะครับนะโทรกันเข้ามา043840122ย่ำ043840122นะครับฟังเพลงมวนๆเพราะๆกันสักก่อนครับ
1: ช่วงอมตะลูกทุ่งเพลงดังสนับสนุนโดยยาบำรุงร่างกายตราเซนทีบำรุงร่างกายบำรุ

ยาบำรุงร่างกายตราเส้นทีบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตเส้นทีบรรเทาอาการปวดเมื่อยตามร่างกายเส้นทีฟื้นฟูบำรุงกำลังหลังทำงานหนักเส้นทีเสริมสร้างความกระชุ่มกระช่วยให้กับร่างกายเส้นทีรวบรวมสมุนไพรที่ทรงคุณค่าต่อร่างกายทั้งเก้าชนิดผสมผสานได้อย่างลงตัวเพื่อสุขภาพที่ดีร่างกายที่แข็งแรงพร้อมสู่งานหนักในทุกมือยาบำรุงร่างกายบำรุงเลือดตราเส้นทีเส้นทีราคาบ่แพงยังที่คิดจ่ายแค่เพียงหลักสิบทอนั่นสนใจสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์โทรศัพท์0-43-8-40-1-2-2ย่ำ0-43-8-40-1-2-2

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โศกให้มันให้
6: เบาพอใจฟูนรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่อง

0: อัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วงนี้สนับสนุนโดย
1: น้ำบักเป็ดใส่ปุ๋ยเคมี1กระสอบต่อน้า1ไร่ได้เข้าประมาณ400ถึง500กิโลต่อไร่ส่วนน้ำบักปูดน้องสายบักเป็ดใส่ปุ๋ยไฮโปบวกนูโปผสมกันวานได้4ถึง5ไร่ได้เข้า800กิโลถึง1ตันต่อไร่มันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องปี1ปี1บักเป็ดซื้อปุ๋ยเคมีเบิดเงินหมื่นกว่าบาทได้เข่าบ่พอตันส่วนบักปูดน้องสายบักเป็ดซื้อปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปเบิดเงินบ่ถึง 5,000 บาทได้เข่า2ตันกว่าๆได้หลายกว่ากันครึ่งต่อครึ่งมันเกิดอีหยังขึ้นครับพี่น้องใช่แล้วครับปุ๋ยไฮโปและปุ๋ยนูโปช่วยลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตพิชิตความยากจนเกษตรกรทุกคนควรใช้ปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรใช้ได้ดีกับพืชทุกชนิดและดินทุกสภาพหากพี่น้องเกษตรกรสนใจปุ๋ยไฮโปรและปุ๋ยนูโปรโทรสั่งซื้อได้กับดีเจพอเพียงมุ่งทำดีโทร
2: 0987471127 0987471127
3: 22ของอีสาน
4: สุดยอดของความอร่อยที่แสนประทับใจข้าวต้มมัดแม่นางชาววังจำหน่ายและผลิตข้าวต้มมัดที่ถูกหลักอนามัยสะอาดปลอดภัยถูกใจผู้รับประทานรสชาติทันสมัยมีทั้งไส้หวานไส้เค็มเต็มไปด้วยสารอาหารครบรสข้าวต้มมัดแม่นางผลิตจากวัตถุดิบธรรมชาติกินชาติอร่อยถึงชาติหน้าทำพาความอร่อยกลมกล่อมตอบสนองผู้รับประทานข้าวต้มหมูแม่นาไส้เข็มขนมเทียนแม่นาผู้สืบสานขนมโบราณรับทำและผลิตต้อนรับในงานพิธีต่างๆราคาที่เป็นกันเองสนใจติดต่อได้ที่แม่นาข้าวต้มมัด30หมู่ที่2บ้านบางกล็ดตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0812622716และ0619540862ตลอด24ชั่วโมง
5: นาดีดีคนใช้ข้าวปลูกพันธุ์ดี
6: ร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าวนาปีนาปลังทั้งข้าวเจ้าและข้าวเหนียวมีทุกสายพันธุ์ข้าวเจ้ามีพันกอขอ49กอขอ57ชัยนาท1พิษณุโลก2กอขอ61และไมล่าสุดกอขอ71ข้าวเหนียวมีกอขอ10สันปะตอง1กอขอแม่โจ้2กอขอ14และปีนี้มีข้าวเหนียวนาปลังพันธุ์ใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์คือกอขอ22กอขอ22เป็นข้าวเหนียวนาปลังใหม่ล่าสุดที่เพิ่งรับรองพันธุ์ปี2559ลักษณะทรงก่อตั้งสูงประมาณ120ซมอายุเก็บเกี่ยว125วันรวงแน่นปานกลางข้าวเปลือกมีสีน้ำตาลศักยภาพการให้ผลผลิตสูง 1,000 กิโลกรัมหรือ1ตันขึ้นไปคุณภาพการสีดีมากเมื่อนึ่งสุกแล้วข้าวจะเหนียวนุ่มมีกลิ่นหอมเล็กน้อยเหมาะสำหรับรับประทานและสีเป็นข้าวสารขายเจริญรุ่งเรืองการเกษตรยังจำหน่ายปุ๋ยเคมีเมล็ดพันธุ์ผักทุกชนิดและยังรับทำโครงการประชารัฐทั้งกองทุนปุ๋ยกองทุนหมู่บ้านต่างๆร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตั้งอยู่หน้าโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0899468350 0438996333สาขาที่2ร้านแม่ทุมพ่อพรหมบ้านโนนเมืองตำบลดงลิงอำเภอกำลาสายจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0871026579ช่วงพิเศษเมื่อซื้อข้าวปลูก10กระสอบขึ้นไปรับกระติกน้ำอย่างดีทันที
7: ให้พี่เป็นขาวแม่สาวเป็นนาผลิตผลเกิดมาจะได้เป็นผลละมือดี
8: แต่คนเดียว
9: สวมง่ายใส่สบายใส่ได้ทุกอิริยาบถเสื้อกล้ามทำมินเนอร์ ื่อกล้ามทอมวินเนอร์ใส่แทนสเตย์แมนทุกสไตล์มั่นใจทุกความเคลื่อนไหวไม่มีรัดแต่แนบกระชับไม่เสี่ยงต่อการเป็นมะเร็งเต้านมไม่ว่าจะใส่เที่ยวใส่ว่ายน้ำใส่ฟิตเนสเพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตอบโจทย์ทอมไทยได้เป็นอย่างดีเพราะเราคือผู้ผลิตและจำหน่ายเจ้าแรกในเจ้าเดียวในจังหวัดกาฬสินธุ์เพื่อกล้ามทอมวินเนอร์ตั้งอยู่ที่30หมู่2ตำบลลำพานอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์โทร0619540862เสื้อกล้ามทอมวินเนอร์เสื้อกล้ามของทอมไทย
10: ด่วนที่สุดดีที่สุดเงินด่วนสุดๆท่านที่ต้องการเงินด่วนห้างส่วนจำกัดต้นธุรกิจพี่โก้ต้นธุรกิจพี่โก้สินเชื่อเพื่อเงินด่วนสำหรับโฉนดที่ดินอนุมัติไวรับเงินเต็มจำนวนไม่มีค่าดำเนินการใดๆดอกเบี้ยต่ำยืดหยุ่นเป็นกันเองถูกใจต่างญาติมิตรรับประกันความยุติธรรมต้องห้างหุ้นส่วนจำกัดต้นธุรกิจพี่โก้ต้นธุรกิจพี่โก้ชื่อนี้จำให้แม่นตรงข้ามวัดกลางกาฬสินธุ์ตำบลกาฬสินธุ์อำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์บริหารงานโดยเจ๊ปุ๊กปิ๊กคนสวยโทร0626292951062-629-2951
0: ร่วมสนับสนุนความสนุกสนานกับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีในช่วงนี้โดย
11: ปูเขาหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโถซอยชาวนากำราบหญ้าฟังทางนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปขาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาขาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์ให้ไทดูดซึมแล้วแพร่กระจายตัวได้ดียึดกอไบแนนลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีให้ไทหญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเรียบฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเตามังกร
12: หาซื้อได้ตามร้านเคมีเกษตรทั่วไป
13: M-Tacor 60สุดยอดพลังสารคุมหญ้าในนาข้าวแบบ 2-in-1 คุมแห้งทนแล้งคุมชื้นทนฝนใช้ได้ผลดีกับนาข้าวหวานแห้งและดินที่มีความชื้นสูงควบคุมการงอกของวัชพืชทั้งใบแคบและใบกว้างเช่นหญ้าดอกขาวหญ้าข้าวนกกกนวลแมวหนวดปลาดุกผักปอดนาเทียนนาขยายการคุมวัชพืชได้นานถึง60วัน1ขวดใช้ได้ 4-5 ไร่ใช้แล้วพื้นนาเกลี้ยงไร้หญ้ากวนใจโดยไม่มีผลกระทบกับต้นกล้าที่งอกปลอดภัยกับข้าวหลังงอกข้าวไม่แดงข้าวไม่งันชั่วขวดเดียวจบไม่ว่าจะเป็นดินแห้งฝุ่นหรือดินเปียกชื้นเอ็มทาคอ60สามารถตอบโจทย์ได้ทุกสภาพดินใช้ได้ดีทั้งนาข้าวหอมแดงและกระเทียมเอ็มทาคอ60คุ้มทนคุ้มนานคุ้มค่าได้ผลจริงโดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตราเต่ามังกร

0: ้ช่างมันบ่ได้ขายเขา
1: อย่าปล่อยให้โรคร้ายทำลายนาข้าววันนี้เราขอเสนอฟูจิซานสารป้องกันเชื้อราและกำจัดโรคพืชกำจัดใบไหม้ใบจุดในนาข้าวเน่าคอรวงรากกระถินฟูจิซานทำให้นาข้าวต้นเขียวใบแข็งแรงของดีจากประเทศญี่ปุ่นผลิตภัณฑ์คุณภาพระดับพรีเมียมตราเต่ามังกรหาซื้อได้ตามร้านค้าการเกษตรทั่วไปฟูจิซานฟูจิซานทำนา

ปีของพ่อแม่พี่น้องที่อยากได้เตาแก๊สถังแก๊สอุปกรณ์แก๊สสายแก๊สฝากครอบแก๊สให้พี่น้องไปซื้อได้ที่ร้านนี้เด้อในเมืองกาฬสินธุ์ไปซื้อได้ที่ร้านจารุมีแก๊สถนนด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์และที่โรงบรรจุแก๊สปตท.ของห้างหุ้มส่วนจำกัดพิมพ์วินิจแก๊สใกล้สี่แยกโนนสง่าคำไผ่ตำบลหนองกุ้งอำเภอเมืองจังหวัดกาฬสินธุ์อำเภอบัวขาวไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดเบนซ์บัสซัพพลายอำเภอห้วยเม็กไปซื้อได้ที่ห้างหุ้มส่วนจำกัดหมูน้อยซัพพลายถังแก๊สปตท.เป็นถังแก๊สที่ได้รับมาตรฐานม.ก.มีวาล์วนิรภัยป้องกันแก๊สรั่วแก๊สซึมแก๊สระเบิดทุกถังอยากรู้รายละเอียดเกี่ยวกับแก๊สให้โทรสอบถามที่0438118848 0438118848และ0885730753 0885730753

0: อีหยังเป็นลูกสาวแม่ใหญ่หนึ่งแม่ใหญ่หนึ่งแบ่งหน้าให้อีหนุ่มสี่ไหลแบ่งหน้าให้อีหยังเจ็ดไหลอีหยังใส่ปุ๋ยเคมีอยู่บัดปีเบิดสัตว์ปีใดปีใดก็ใส่แต่ปุ๋ยเคมีจนดินเสื่อมสภาพดินเสียดินแน่นดินแก่นดินเป็นกรดดินเป็นด่างโรคพืชกะมีแมลงศัตรูพืชกะมาผลผลิตก็ได้หน่อยแต่ต้นทุนการผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีสู่ปีจนได้ไปกู้หนี้ยืมสินเป็นดินพอกหางหมูส่วนอีหยุ่มมีหน้าอยู่สี่ไหลที่ใส่แต่ปุ๋ยให้โปรกับปุ๋ยนู่โปรผลผลิตกลับเพิ่มขึ้นสู่ปีดินก็ดีบ่มีโรคพืชแมลงศัตรูพืชกะบ่มาต้นทุนการผลิตการลดลงมีเงินใส่บ่ขาดมือมันคือตรงกันข้ามกับอีหยามแท้ครับพี่น้องอีหยามหน้าหลายได้เข่าหน่อยอีหยุ่มหน้าหน่อยได้เข่าหลายกะย้อนว่ามันใส่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่ปุ๋ยให้ปู่ปุ๋ยนู่ปู่สั่งซื้อได้กับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดี
1: 0987471127 0987471127
2: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปปี Around the World
3: คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เรามอบให้คุณ

ลูกทุ่งมุ่งทำดีลูกทุ่งไม่มีวันตายลูกทุ่งเนเวอร์ไดลูกทุ่งมุ่งทำดีคุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่เราจัดให้คุณ

ำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีช่วง Music Variety สัมปะปี Around the World คุณกำลังฟังลูกทุ่งมุ่งทำดีเพลงนี้ที่คุณแนะนำ

0: ี่น้องคุณผู้ฟังที่เคารพรักทุกท่านได้เวลารายการลูกทุ่งมุ่งทำดีทั้งสถานีวิทยุชื่อเปิดเลตโอร้อย 3.5 เมกะเฮิรตซ์บ้านหนองน้ำลึกตำบลหนองตะไก่อำเภอโพชัยจังหวัดร้อยเอ็ดคือเก่าเหมือนเดิมครับพี่น้องครับดีเจพ่อเพียงมุ่งทำดีมาดำเนินรายการอยู่ทั้งรายการนะครับสถานีแห่งนี้เป็นประจำแต่วันจันทร์จนฮอดวันเสาร์10 นาฬิกาถึง13 นาฬิกา2ชั่วโมงโดยประมาณกราบขอบพระคุณท่านผอ.พินิจเปานาเรียงโอ้บริหารสถานีวิทยุชิปเปอร์เลโอ 103.5 เมกะเฮิรตซ์พร้อมกับคุณปวินาเปานาเรียงผู้บริหารร้านชิปเปอร์มอลล์ที่มีเมตตาลิงสัญญาณรายการลูกทุ่งมุทับดีจากข้อไกลใต้ตารางเล่าผู้คาดีเจพ่อเพียงมุทับดีเนื้อรายการทั้งสันติเก่านั่งตาเลื่อมเมาว้าวกับพี่กับน้องอยู่คือเก่าเหมือนเดิมกราบขอบพระคุณอย่างสูงเด้อครับเด้อขอบคุณสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุทับดีด้วยดีเสมอมาขอให้ทุกๆธุรกิจทุกๆกิจการทุกร้านค้าที่มีเมตตามีอุปการะคุณต่อรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเจริญรุ่งเรืองขายดิบขายดีตลอดปีและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปมีผู้มาใส่บริการกันเยอะแยะมากมายสื่อง่ายขายคล่องอย่างสะดวกสบายทุกบริษัททุกห้างร้านทุกกิจการร่ำรวยและก็เป็นเศรษฐีตลอดไปกราบขอบพระคุณอย่างสูงนะครับมาแล้วครับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีครับยินดีต้อนรับทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่กระทำเบอร์เก่าเบอร์เดิมเติมความรู้สึกดีๆให้แก่กันและกัน0652561558ครับ0652561558ครับผมสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับผม
1: เมียนมานอนเผาป้าบักเขียบทั้งตารางเด้อหมูเด
0: ้อโอ้บักเขียบดกบ่ล่ะแม่
1: บักกับบ่ดกบ่เพิ่นนูกับบันต้นเขียบที่มีรักพุ่งๆนู่นน่ะ
0: มันมียุงติล่ะครับมียุงติ
1: โอ้ก็สิหลายอยู่เนาะป้าเปียกกับป้าบ่ได้นะลูกเดี๋ยวแม่สิเป็นมื้อ5มื้อนี้เด้อครับเล่นนึงเต็มจ้าอีเมียขอฟังเพลงอันนี้บ่ลูกขนมหวานมานั่งขอเพลงหยังอ่ะ
0: เพลงหยังก็
1: เพลงขนมหวานนี่บ่ลูก
0: ขนมหวาน
1: เออมีบ่
0: ว้ายคือบ่เคยได้ยินเนาะผู้ใดร้องล่ะบัดนี้ครับ
1: อันว่าบ่ทั่วแม่นี่ก็ได้ยังว่าถามมันก็นั่นท้ายว่าสิว่ามีบ่ว่าซั่นเนาะแล้วก็ถามว่า
0: ผู้ใดร้องล่ะวะ
1: แล้วเมียก็ลืมเรื่องเราไม่เจอเมียเนาะ
0: ขนมหวานมาตีเดียวได้ที่ขี้ไปบ้างเด้อ
1: จ้ะมันมีบ่ขันบ่มีก็เอาอื่นเพื่อนไปรอ
0: โอเคโอเคโอเค
1: เพื่อนหนึ่งก็ทิ้งขันนั่งรับมือดอกอันมวนมวนนี่แหละ
0: ครับอันไหนก็เพ่งยังกับแม่อันมวนมวน
1: ทิ้งขนองลำ
0: ทิ้งขนองลำ
1: เออ
0: ขนมหวานของดวงตาของท้องมีอยู่แม่
1: เออที่เมียนบอกกัน ลัง
0: ไอ้บอกเคยฟังในจังเถื่อพี่น้องเ
1: อ้ยอ๋อแม่บอกเคยฟังจังเถื่อหนึ่งวันละ
0: โอม
1: ก็ว่ามันมวนตรงนี้แหละเมียน
0: จ้า
1: ว่าสิทานหมูไทยก็มือนันหรอกแม่ว่าล่ะ
0: คร
1: ับ
0: ผม
1: ใช่หม่อมนั่งทานนั่งเด้อนั่งทําบุญนั่งมักนั่งสิทาน
0: โอเค
1: ว่ามันก็ช่วยพุ่นหากันระวังบันทิทานก็ได
0: ้ครับผม
1: ให้แม่เรียนแม่เถื่อมีเด้อ
0: จ้าไปหาบ่ล่ะเมื่อวานจ้าๆ
1: เอาไปจะลูกกับแม่เลยทั้งมองประเดี๋ยวสมองก้มก็ท้ายยาพี่ยาไปแล้วมาบนเถียง
0: โอ้โ
1: หแล้วนี่แม่จะห้องก็ต้องไปจู้กินดอกหอดเมื่อวันละ
0: โอเคครับโอเคครับ
1: เสียร้ายในเด้อก็เที่ยงครับพ่อเด้อกับแม่เฮียนในเด
0: ้ออ
1: ันบอกเอฟเฟิร์นแล้วมาเลี้ยงแม่ที่ไปหายมาเลี้ยง
0: มาเลี้ยงที่ไปตลาดร่องคำป่ะ
1: แม่น
0: ครับผม
1: แม่ชวนแม่นอนแม่บัวในเด้อแม่นอนไม่เด
0: ้อครับผม
1: ครับก็แม่ป่ามือในเด้อนอนถือสายในเด้อ
0: คร
1: ับ
0: โอเคครับ
1: จ้าไก่ยังล่ะนุ่มเสร็จแล้วพุ่มนุ่มวางหน้าในเด้อ
0: โอเคครับ
1: จ้าเสียงในอ่อนพอนเด้อ
0: ครับผม
1: แม่เมื่อแล้วแม่สิไปขอเบอร์โทรน้ำเสียงในอ่อนน้ำเบอร์ปืนเมื่อแล้วนี่เปลี่ยนตัวหันบ่ได้ก็ความลูกคนละ
0: จ้าเพิ่นติดต่อกันได้แล้วแม่เพิ่นติดต่อกันได้แล้ว
1: พี
0: ่ครับผม
1: อย่าสิโทรไปดิมึงสาวสนอง
0: ครับผมครับ
1: จ้าน้ำตาลหวานเด้อลูกเอ้ยเสียวเสียงขวัญพร้อมเด้อ
0: ครับ
1: จ้าก็สาวน้อยเพื่อติดเพียกับแก้วหมอตะวันที่เล่นหน่อยหมอตะวันเด้อ
0: ครับผม
2: ผม
1: อันสาผมเดืองเด้อ
2: ครับผมครับผม
1: หลานฝากสายผมเด้อสวัสดีจ้าน้ำไม่รอค
2: ุณ
1: เม
2: ีย
1: น
2: ั่นเด้อครับขอบคุณครับผมสวัสดีครับผมฮัลโหลครับ
3: ฮัลโหลครับ
2: ครับผม
3: ขอนำตะเกียงเนี่ยเด้อ
2: ได้ครับได้ครับผม
3: ขอเพื่อนกันยังเอาหวานทีนี้หาผัวให้ก่อนในเรื่องของหินแกงไหม
2: ตีสิป๋าหาผัวให้ก่อนมันบ
3: ่ครับผมทีนี้หาผัวให้ก่อน
2: โอเค
3: เอาฝาวิเศษไปให้น้องสาวทำวางเก็บเต็มในเรื่อง
2: โอเค
3: อันนั้นทีนี้ให้เราหามาให้เจ้าก่อนนะเจ้าคนอยู่ตาพี่ละคร
2: จ้
3: ามาคือกันนั่นนะ
2: ครับผม
3: เอาลูกให้เบอร์ทุกสินทุกสายเด้อ
2: ได้ครับได้คร
3: ับ รอหน่อยไม่หน่อยร้านด้วยตัว
2: ครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับผมสวัสดีครับ
4: สวัสดีค่ะ
2: ครับผม
4: ไอ้ขอฟังเพลงหวานใจหน้าจอนะจ๊ะ
2: หวานใจหน้าจอได้ครับผมได้ครับ
4: จ้ะไอ้มาทางบ้านคือว่าแวะบ้านตองแน
2: ่มันก็เฝ้าไปเฝ้ามาน่ะที่ไปส่งของผ่านไปก็เลย
4: ส
2: ิ
4: ซ่อนเล่นดอกว่า
2: อันใดก
4: ็สิซ่อนเล่นนั่นสิ
2: โอ้โหบ่กล้าเด้อบ้านแจ้งจุ่มนี่นั่นน่ะไปฮอดบ้านแจ้งจุ่มพุ่นล่ะพวกครับผม
4: จ้าเอาฝากให้ทีมงานอย่าผ่านนํากันในหลายคนเด้อจ้าจ้าเอาพิเศษพิเศษแฟนๆทุกเสียงทุกสายสุขกันมาฟังเอาเนาะ
2: ได้ครับ
4: จ้ากำลังใจไอ้ก็เก่าแล้วจ้า
2: ขอบคุณครับผม
4: ค่ะสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับฮัลโหลครับ
1: ฮัลโหลจ้าฮัลโหลจ้า
2: ครับผม
1: หัวชักแห้วใจเจ้าด้วยล่ะ
2: ห
1: ั
2: วใจเจ้าด้วยล่ะโอเค
1: สดแดดบ้างบางหันโอ้ยบอกเล่าแน่กี่ฮอดเก็บหอดแน
2: ่
1: มันไปหอดเฉยเด้อ
2: คนยากคนยากกำส่งงานส่งงานงานมาเท่าละ3 4โรงงาน
1: เงียบหางเงียบแพ้เนาะ
2: คร
1: ับ โทรไปหาก็บ่รับโทรศัพท์แ
2: หมมันบ่ได้ยินเสียงเด้บ่ได้เพิ่นสิก็สิฟังเพลงอยู่เอาใส่หูเสียบใส่หูนี่แหละ
1: จ
2: ้
1: า
2: จ้า
1: ๆๆคือบ่เปลี่ยนเบอร์ใหม่เด้อบ
2: ่บ่เบอร์เก่าเบอร์เดิมนี่ล่ะ
1: แม่นบ
2: ่ครับผม
1: บ่ไปหาแม่น้อยที่ฐานเด้อ
2: โอเค
1: มันมีเสียงน้ำแน่เด
2: ้อ
1: ลูกโคน้อยน้ำแน่ตังหวานนุ่นศึกษาเด้อจ้าเด้อน้ำแดงน้ำแน่น้ำบุ๋มโมแปดน้ำเด้อจ้าเราหากันเป็นคือเสียงคือสายรถน้อง
2: โอเคครับผม
1: เสียงบันนี้นะไม่เด้อรอๆเด้อ
2: ขอบคุณครับขอบคุณ
1: สวัสดีจ้าสวัสดีจ้า
2: ผู้ใดว่ารอๆสิให้อยู่คนละ3เพลงฮัลโหลครับผม
5: ครับสวัสดีครับ
2: ครับครับ
5: ขอมนแค้นนี่ครับมื้อนี้
2: มนแค้นสื่อว่าเพียงครับ
5: จะให้เข้าไปเฮือไอ้เก็บก็กลับเด้อ
2: โอเค
5: ฟังไปฟังมามวนแม่มนแค้นแม่
2: แน่มันว่าละบัดนี
5: ้เพียงนี่ก็มวนด้วยกันนี่
2: ครับผม
5: ให้แม่เสริมนะครับเนาะ
2: โอเคครับโอเค
5: ให้น้องแว่นนะครับเด้อ
2: ได้ครับ
5: ให้น้องแม่มะนาวนะครับ
2: โอเค
5: ให้นุ่มเสียพบนะครับเด้อ
2: ครับผมครับ
5: ให้นานั่งเฝ้าเสื้อผ้านะครับ
2: ได้ครับผม
5: ให้แม่สู้ฝนเถานะครับเด้อ
2: ได้ครับได้ครับ
5: มาเด้อกินต้มไก่กับต้มหุ้งเด้อมื้อนี้ยันดอกเปียวแล้วครับมื้อนี้นะ
2: กินอีกแล้วพี่น้องเอ้ยมาเป็นแต่สะอ่อน
5: คนละช่วงเขาน้ำเสียไผ่ของนั้นจะได้แม่บ้าน
2: ครับผม
5: ถ้าใครดอกแก้วสีไปเลยนะครับ
2: ครับผม
5: นั่งอยู่น้ำกันแล้วครับเด้อนี่
2: ครับผมครับ
5: น่ะไม่รอๆนะครับเนาะ
2: คุณครับผมครับ
5: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผมครับผมขอบคุณหลายๆครับพี่น้องครับสวัสดีครับผมฮัลโหลครับฮัลโหลครับ
6: ครับสวัสดีครับ
2: ครับผม
6: แฟนเพลงใหม่ครับ
2: ครับได้ครับยินดีต้อนรับครับผม
6: ครับเพลงแห้งเถาแห้งรอครับ
2: แห้งเถาแห้งรอโอเค
6: ให้สนแดนครับ
2: โอเค
6: น้องจ๋า
2: ครับผมครับ
6: แอปเปิ้ล
2: โอเค
6: แม่เที่ยงครับ
2: ครับผมครับ
6: แม่เที่ยงแม่มาม่า
2: ครับผม
6: พิเศษนมพอเพียงนะครับ
2: ขอบคุณครับผมครับ
6: สวัสดีครับ
2: สวัสดีครับสวัสดีครับผมขอบคุณหลายๆฮัลโหลครับผม ม
7: จ้าจ้าสวัสดีน้าไม้จ้า
2: คร
7: ับ
2: ผมสวัสดีครับ
7: ไอ้พอเพียงจ้า
2: ครับผม
7: ขอเพลงคิดถึงคิดถึงหน่อยนะจ้าคิดฮอดอ้ายนะนะจ้าคิดฮอดบักคักบักคักหนึ่งจ้า
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: ไอ้จ๋าให้สายเมื่อกี้แฟนเพลงใหม่น้ำแน่เนาะ
2: คร
7: ับ ขอพระคุณหลายๆเด้อแฟนเพลงใหม่หมอบเพลงให้น้องจ๋าจ้า
2: คร
7: ับ
2: ผม
7: เอาเพลงคิดถึงคิดถึงน้องให้เพิ่นแน่เด้อจ้าอ้าย
2: ครับผมครับ
7: จ๋าให้แม่หน่อยเสียงหวานๆแจ๋วๆน้ำแน่เด้อจ้า
2: ครับผม
7: จ๋าแล้วก็ให้ฝุ่นน่ะค่ะทางพี่สาวเสียลายน้ำแน่เน
2: า
7: ะ
2: จ้า
7: คิดฮอดอยู่เด้พี่เสียลายก็ได้จ้าน้องบ่ค่อยได้ข่าวเนาะ
2: ครับผม
7: จ้าน้องลาก็ให้ทุกเสียงทุกสายด้วยนะจ้าอายเนาะ
2: ครับผมครับ
7: จ้าแล้วก็อันที่นี่พิเศษสุดๆนี่ก็ให้อายสวยๆละลอหน้าไม่ฟังกับน้องจ้าๆน้ำแน่เด้อ
2: ผม
7: ขอบพระคุณจ้าสวัสดีจ้า
2: สวัสดีครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังครับพี่น้องครับเมื่อวานน้องจ้าๆแนะนำผลงานเพลงอ้ายพอเพียงเฝ้าสวนบ่ทันได้ร้องให้เพิ่นฟังอยู่เอ้ามื้อนี้ก็สิใส่หนีใส่สินให้เพิ่นซะก่อนนะครับก็จังไปเพลงฟังเพลงตามปกติที่พี่น้องแนะนำเข้ามามื้อนี้นะครับเนาะจัดไปสำหรับเพลงนี้

0: นี่ไหมใช้เงินแล้วไปเรื่องบังเอิญเสียจริงๆเรื่องผู้ชายผู้หญิงจะได้รู้จริงรู้ดำรู้แดงตัณหาของใครจะแรงตัณหาของใครจะแรงไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องนี้จริงๆและไม่ใช่เรื่องแต่งเรื่องนี้จริงๆอย่าได้ทำเฉยนิ่งขอโทษผู้หญิงเขาไว้สากลเขาเป็นปลาเพศอ่อนก่อนสิฟังเรื่องนี้อย่าตีขาผู้แต่งก่อนมันเป็นเรื่องสะท้อนให้เห็นบอนความจริงว่าผู้หญิงกับชายว่าผู้ใดมักแนวนั้นมาฟังกันเดี๋ยวนี้สองสามนาทีสี่หูกระจ่างผมสีล้ำกลางกลางบอกเขาพุ่นตอกพี่มาฟังเรื่องเบาพ่อเพียงเล่าไปหน้าชูมือเบาบักพริกพักผ้ามีหลายแนวในสวนพวกบักเขือทำมาบอจักดาจักหวานนานพักชีทั้งหอมบัวหลักษากล้วยสางงัวหลักษาคนกระแมนมูนั้นสิมาเขาแม่นลักร้อยหน่อยกาสาวแม่ห้างจะทันยางผ่านหัวหน้ามาหัวสวนแวบับรักบักแต่งของเรานั้นบักเขือเงากับปานันคิดเอาใส่กาตาบ่าวพ่อเพียงจอพ่อเตี๋ยวเหลืองบ่ให้หนีไปน้ำกันเดี๋ยวนี้ขึ้นเงินพอกำนั้นสาวแก่หันที่มามองบอกว่ายอมยอมแล้วไผบ่ไปนำแล้วไอ้เทบ้านเพิ่นสีสาบ่าวพ่อเพียงเราทืนดึงหนาวกะบ่ไปขันจังสันจะให้ไอ้พ่อเพียงนอนนำบ่ไปเฮือนกำนั้นกะสร้างตามดอกขันใดดอกขันใดโอ้ยมือใดมือใดกะเขาแต่หัวแต่สวนคนแท้น้องัวควายไทยบ้านมาแต่ปล่อยงัวปล่อยควายแง่งพับพับพับเขาแต่หัวแต่สวนคนคือบ่อน้ำงัวน้ำควายนะฮะนี่โอ้ยมาบักไงเดี๋ยวผู้สาวบ้านนี่ไหมฮะมาศูนย์แท้น้อหน่อยเราบริโภคตูนคนตักน้ำจนดักแอดักแอนตักน้ำหดนะเบิ่งกันนะยองบ้ามันกันนะเป็นพระพุทธพระพุทธแต่อ้าวอ้าวอ้าวมันบ่เป็นงัวเป็นควายเด่นบ้านไทยบ้านเปิงเซิงมันบ่คืองัวคือควายเด่นไปเบิ่งใกล้ๆกันนะมาขักๆแท้จับมันขึ้นเฮือนพอกำนันผู้ใหญ่บ้านกันนะเอาหยุดเดี๋ยวนี้หยุดนี่ยากระดุกกระดิกยาตีงคิงห้ามกระดุกกระดิกไปแล้วครับไปขึ้นเฮือนพอกำนันผู้ใหญ่บ้านทำกันเดี๋ยวนี้เลยไอ้ผู้หลักผู้ใหญ่เพิ่นสั่งเพิ่นสอนกันมามากายแต่มาหาหลักอยู่หลักกินจังได้นี่เหรอโอ้ยไอ้พ่อเพียงเอ้ยเจ้าก็เลยตนข่อยนี่บ่มีผู้ใดหาซ้อยข่อยคินข่อยก็เลยมาจังซี่แหละจะว่าจังซั่นน่ะสิโทแล้วตนข่อยนี่ข่อยอยากอายที่บ้านปฏิชาจะพาข่อยไปเงินพวกกำนันผู้ใหญ่บ้านโต
1: ว้ายโอ้ยบ่อยมักเลยแน่นี่
0: อันสิขอก็ขอได้ขอก็บ่ได้ว่าอีหยังแต่ว่าเนี่ยมาหาหลักอยู่หลักกินข่อยบ่มัก
2: ขอโทษได้หลายพ่อเพียงเอ้ยอภัยให้ข่อยแน่งวดนี่
0: อ้าวสิให้ไผได้จังได๋มันก็ต้องมีแนวแรกแนวเปลี่ยนซะตัวของมื้อนี
2: ่โอ้ยจังซั่นกะนอนนําข่อยมาแล้วมันตุ
0: ๊ดเฮ้ยจะมาเว้าง่ายแท้แน่มื้อนี
1: ่เอ้ยข่อยบ่ได้มักแน่มื้อนี่เด้อบ่บ่บ่
0: ไป
1: ไ
0: ปเฮือนพ่อกับนั้นให้เพิ่นตั้งเพิ่นสอนกันน่ะ
2: ไอ้พ่อเพียงเอาง่ายๆเอาไปแลกมาทั่วซะเป็นยัง
0: เออขึ้นไปขึ้นมาก็ดีขึ้นกันเลยแล้วเนาะไปๆสันไปพอเว้าหลายอย่าห่างเอาไม่แล้วมันตัวเฮ้ยๆบ่าวพ่อเพียงฟาดเอาสาจนว่ามืดพุ่นลาวหลงสาวว่าแม่นตายหอดมือลุ้นยังไงมาอีกบ่อไปใส่เข้าในสวนตามเคยบ่าวพ่อเพียงเบิดความเบาตกลงเอาคือปานนี้สาตี้แล้วไอ้พ่อเพียงสาตี้แล้วไอ้พ่อเพียงเบาพ่อเพียงนั่นปากบ่ได้มือไม่กะละแม่นจ้องฟ้าบัดบะฮอดมือหน้ากะมาอีกสิตายเว้นเบาพ่อเพียงเดี๋ยวเห็นสันหัวลาวหยาดบ่หันลงไปเว้าเอาข้าไหมอีกคือเก่ามีแต่ว่าเก็บเอาเก็บเอาเก็บเก็บเอาจ้องอยู่เถียงเสียงสีเบากะบ่มี
2: เอ้มือนี่คือมิดคือมีคือผิดสังเกตแท้บ้านหลักบักผีบักเขือไอ้พอเพียงก็ยังว่ามีผู้ใดมาเฝ้าหัวเฝ้าสวนเอิ้นถามมากันนะมีผู้ใดอยู่บ่นี่ว่าสิมาให้ไอ้พอเพียงไหมก็คือสิผิดหวังละมื้อนี่ไอ้พอเพียงไอ้พอเพียงอยู่บ่ข่อยมาแล้วพอพี่บักเขือเจ้ามาไหมข่อยแน
3: ่โอ้ยมาดูปลาโลพังอันแต่น้อหน่อยโอ้ยยังกระบอกออกห้อย ันใจกับบ่ทั่วท้องโอ้ยบ่ตายมื้อนี้ก็บ่มีมือตายหรอกข่อยเอ้ยโอ้ยมาดูแต่น้อหน่อยอยากได้หยังก็เก็บเอาโลดเด้ออีหลาเด้อไอ้บ่เพียงบ่มีแห้งสิไหมเจ้าแล้วขอโทษขออภัยหลายโอ้ยแต่ละตนไอ้บ่เพียงก็หาหั่งบ่แดงมาจักซี่หาหั่งบ่ได้ดมแก้เป็นลมวิงเวียนนี่โอ้ยลงเถียงก็บ่ได้อยากได้หยังก็เก็บเอาโลดได้หลาเด
0: ้อบ่มีแห้งสิไหมเจ้าเอาเลยเอาเลยเอาเลยบ่ต้องห่วงสาวแม่หางเลยลวงมาเก็บเอาเนาะละแม่นสู่มือบ่ขอซ้ำซ้ำพอเพียงนั้นละนาคนเฮานี่นาละนาคนเฮานี่นาจำไว้แน่คันไผบ่ฮู้แห่งมาดูคันใหม่แนวนี้จักให้จักดีคิดเอาเด้อคิดเอาเด้อเออตายตายตายตายหันใจกับบ่ออกพี่น้องเอ้ยมันคือยังเป็นจุกหน้าอกนี่แหละสิบเอ็ดนาฬิกาห้าสิบแปดนาทีครับพี่น้องครับขอบคุณทุกเสียงทุกสายทุกกำลังใจทุกหมายเลขทุกพื้นที่การรับฟังนะครับเด้อไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่สตบันเลยครับพี่น้องครับร้านชิปเปอร์มอลล์ครับร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำนะครับเพื่อใกล้เคียงนะครับเด้อเปิดให้บริการแต่เช้าจนฮอดค่ำเสมอเห็นว่าปิดเสมอเห็นว่าปิดหลายเพิ่นกับว่าเจ้าสิเฝ้าปิดเฮ็ดหยังคนบ่ทันได้ไปซื้อของอยู่เห็นดิเปิดสวยก็บ่ได้เด้อเพิ่นไปเคาะประตูกดออดกอดกอดกอดกอดกอดเปิดเถิดสิเฝ้าซื้อสิเฝ้าไปทำงานแต่นี่ล่ะครับพี่น้องครับทั้งร้านชิปเปอร์มอลล์เพิ่นก็เอาใจลูกค้าเฝ้าเปิดให้ลูกค้ามาเลือกซื้อสินค้าเยอะแยะมากมายตั้งแต่เช้าจนฮอดค่ำเพราะว่าร้านชิปเปอร์มอลล์มีสินค้าที่มีคุณภาพมากมายหลากหลายชนิดหลากหลายรายการอัฐบริการเครื่องบริวารเครื่องบวชเครื่องกฐินทุกชนิดครบวงจรไตรจีวรสบงอังสะโต๊ะหมู่บูชาหิ่งพระธรรมาฏบุษบกพระพุทธรูปมากมายหลากหลายหน้าตักหลากหลายปางประการงานบุญงานทานงานหลานงานหลวงงานบวชงานกฐินงานแต่งงานงานขึ้นบ้านใหม่อยากได้เครื่องสังฆทานอยากได้เครื่องใส่ไม้สอยเกี่ยวกับพระภิกษุสงฆ์ไปที่ร้านชิปเปอร์มอลล์นะครับเด้อนอกจากนี้ก็มีอุปกรณ์งานช่างทุกชนิดระบบงานประปาท่อน้ำ PVC ก๊อกน้ำวาล์วเปิดปิดสปริงเกอร์เครื่องใส่ไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกอย่างได้ครบวงจรน้ำมันเครื่องมอเตอร์ไซค์รถยนต์รถไถรถแท็กเตอร์รถแมคโครจาระบีแบตเตอรี่รถยนต์ตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์สีคุณภาพระดับโลกสีเบเยอร์มาตรฐานมาออกกรอบเป็นหนังสีภายนอกภายในมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติมีทุกเฉดสีบริการโอนเงินทุกธนาคารรับทำพรบรถยนต์ประกันภัยรถยนต์ทุกชนิดรับจ่ายค่าน้ำค่าไฟเข้าร่วมโครงการบัตรสวัสดิการของรัฐทุกโครงการ

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนซ์สังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสี่ยดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสี่ยดิจิตอลโพชัย

0: สวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มหน้าเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: จังจังจังจังจังสองผลงานเพลงติบน้ำพาพี่น้องไปมวนไปซื่นไปโฮไปแซวเพลงหนึ่งหวานหวานของแหวนเพชรของยังล่ะดวงตาคงทองนะครับนะครับดวงตาคงทองขนมหวานจากคุณแม่น้อมครับพี่น้องครับแล้วก็สิงขนองล้ำจากคุณแม่นะครับหน่อยทั้งบ้านสีฐานกับฝากไปเป็นกำลังใจครับสุขุสุขคนกันแล้วกันนะพี่น้องเนาะในช่วงของรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีอยู่ไกลอยู่ไกลอยู่มองใดก็แล้วแต่ก็ขอให้มีความสุขกับการฟังเพลงเพราะเพราะตามคำสั่งคำจองเอาขอบคุณครับสำหรับสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีเมื่อสักครู่ชั่วโมงที่แล้วครับก่อนจะเบิดเวลากะร้านนะครับชิปเปอร์มอกะบอท่านได้บอกเบอร์โทรอยู่เวลาตัดไปก่อนครับพี่น้องครับเอาเบอร์โทรศัพท์ของร้านชิปเปอร์มอร้านใหญ่ใจสปอร์ตขวัญใจของพี่น้องชาวอำเภอร่องคำกับอำเภอไกลเคียงศูนย์รวมสินค้าเยอะแยะมากมายไว้บริการกับพี่กับน้องกับ0813800810813800เอ้ามาว่าอย่างสิฮะนี่0813804599 0813804599นะครับเด้อขอบคุณหลายๆครับฮัลโหลครับ
1: จ้าจะสิเมาเผาแต่สวนไรเห็นว่าเสียงมันขาดหายไปนั่นนะ
0: อ่ะแม่นว่าแม่
1: จ้าว่ากะมากนี่มาแล้วว่ากะมากเดี๋ยวนี
0: ่เอ้าสองเพลงได้ฟังบ่ล่ะแม่สองเพลงว่างหัน
1: บ่ได้ฟังเสียงขาดหายไปแต่เผาสวนพุ่นล่ะ
0: ปู๊ดปาดปาด
1: ว่าแม่ว่าข้าเผาสวนบ่ว่าสันดอกอ้าวเอาว่านล่มฝากรากไงที่จังเป็นว่อนก็จังเป็นล่มที่วี
0: ว
1: ี
0: ล่มสีวอยวอยวีวีที่แม่ตี
1: เออเอาไปน้ำหน่อยเชียงเฮาแน่เด้อเจ้าต้นแดงเฮาพุ่นล่ะเจ้าดอกแก้วหมอตะวันเฮาเจ้าดอกอีตั้นดอกบัวดอกอันสั้นอีแม่พุ่นล่ะ
0: ครับผม
1: เอาไปหาเบอร์จุกุจุกคนลูกอันล่ะค่ะสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับผมขอบพระคุณครับขอบพระคุณครับฮัลโหลครับผม
2: จ้าสวัสดีรอบสองนะจ้า
0: คร
2: ับ
0: ผมครับ
2: โอ้ยขอบพระคุณไอ้ส้มมวยไป
0: มันยังเศร้าว่าท่านเศร้าอยู่เศร้าห้าภาพอยู่ตรงนี
2: ้อุ้ยน้องจ้าๆเราเรียกตนสานให้นะผู้ไรมาไปจอบรักคักรักแม่แต่สวนไอ้นะแม่จ้า
0: โอ้กระปูดกระปุยมันอยู่ไกลทาง
2: เอ้ยไปบอกผู้สาวเนี่ยจะไปจอบจะไอ้ร้าย
0: มันอยู่ไกลทางเนี่ยนะมันเป็นยังสี่แล้ว
2: มองฟังนะทั้งเนี้ยตนสัตว์สิขอดีหรือบ่ดีเนาะหลอบรุ่นเพราะนะหยั่นคนเมื่อยเศร้าว่าเศร้ากันเนี่ยจ้าอาจารย์วอนลมฝากรักไปตามแม่มาม่าเฮาแน่เด้อโอเคครับจ้าต้องกลางใจแม่มาม่าเฮาแน่เนาะต้องกลางใจแม่น้อยพร้อมแม่คำไผ่กาฬสินธุ์น้ำแน่เด้อจ้า
0: โอเคครับ
2: จ้าล่ะก็ต้องมาให้ผู้บ่าวทางสายว่าอันแฟนเพลงใหม่อายน้ำแน่เนาะ
0: โอเคครับผม
2: จ้าหน้าไม้ก็สวยๆรอฟังกับแฟนเพลงเด้อจ้าขอบคุณครับสวัสดีจ้า
0: สวัสดีครับโอ้ถ้าคุณแม่มาม่าบ่ได้โทรเขามาบอกในเรียบร้อยด้วยนี่แม่น้อยบ่ได้ฟังมาตีเพลงขนมหวานโอ้ยแม่น้อมบ่ได้ฟังขนมหวานพี่น้องเออเดี๋ยวผมโฆษณาขายยาจังหน่อยกันเดี๋ยวที่เปิดให้นะครับเนาะขอบคุณหลายๆกันละกันเด้อคุณแม่มาม่านะครับที่นะครับผมนะครับเตือนเขามาโอ้ยกระโพดกระโพยเพิ่นแสดงว่าเพิ่นบ่ตัดสปอร์ตบ่ทางสถานีก็ได้เพิ่นก็ดีมีงานเนาะลูกค้าก็เข้าไปซื้อสินค้าหลายนะครับเนาะลังอีมานึงถึงถืดนะครับก็นะครับเคิกบ่ได้ตัวล่ะครับถ้าบอกว่ากำลังจัดแต่งนะครับเอาของใส่ถุงใส่นั่นให้ลูกค้าอยู่จังซี่ก็ได้เนาะครับเนาะเอ้าก็ขอโทษขออภัยพี่น้องแฟนเพลงแฟนอากาศนะครับเด้อเอาเป็นว่าครับไปขายยาจังน้อยล่ะกันจังไปเปิดเพลงให้พี่น้องฟังนะครับไปจังสิไปเปิดเพลงนะครับมื้อนี้ทันอยู่ดอกถ้าอยู่ซ้ํานี่เพลงนี่บ่เหนือบ่ากว่าแรงแน่นอนครับขนมหวานกับนะครับสองผลงานเพลงที่เพิ่นแนะนำเข้ามานี่ต้องได้ฟังแน่นอนล่ะครับเอาไปขอบคุณสปอนเซอร์ใหญ่ผู้ใจดีครับร้านเจริญรุ่งเรืองการเกษตรราชแม่ทุ่มพอพรมบ้านโน้นเมืองตำบลดงลิงอำเภอกระบี่ไสจังหวัดกาฬสินธุ์นั่นแหละนะครับทั้งสองร้านสองสาขาก็โอ้ยสินค้าก็ขายดิบขายดีพี่น้องเอ้ยเพราะว่าสินค้ามีคุณภาพนะครับพี่น้องครับลูกค้าก็อยากได้แต่ของดีๆเฮาก็จัดแต่ของดีๆไปจำหน่ายให้พี่ให้น้องนะครับเกษตรกรผู้ไปใช้บริการพันเขาปูกะอุ้ยบ่แพ้ผู้ใดพันเขาปูกะใดร้านนะครับผมแม่ทุ่มพ่อพรมบ้านโนนเมืองละกะร้าน นะครับเจริญรุ่งเรืองการเกษตรตรงข้ามโรงเรียนพิพัฒน์ราชบำรุงอำเภอกำปลาไสใกล้กับสี่แยกไฟแดงสี่แยกปั้มตำรวจอำเภอกำปลาไสทั้งสองร้านสองสถานที่ก็จำหน่ายปุ๋ยยาอาหารสัตว์เมล็ดพันธุ์พืชเมล็ดพันธุ์ผักเมล็ดพันธุ์ข้าวปลูกหน้าปีหน้าปังพันธุ์ข้าวปลูกที่ได้รับการรับรองจากกองการผลิตเขานี่แหละครับมองมันจังอีลิก็คือเพิ่นรับรองให้แล้วเรียบร้อยนะครับเพราะว่าเพิ่นนี่ต้องพิสูจน์ทดลองหลายฤดูกาลนะครับให้ว่าให้พันธุ์เขามันนิ่งนะครับจังเอาออกมาวางขายวางจำหน่ายนะครับเด้อถ้าบ่นิ่งเอาไปขายเนี่ยโอ้ยเสียซื้อเสียเสียงมิแต่เขาสิชะบักกอกนะครับว้ายเอามาปลูกเอามาหว่านบ่งอกบานี่เม็ดก็บ่ดีนะครับว่ามันเข้ามาแยงบัดนี้เขาเจ้าก็สิด่าก็สิให้บัดนี้ขายบ่ออกได้บัดนี้ถ้าเอาของบ่ดีไปขายมันจะขายบ่ออกได้บัดนี้ต่อไปมันที่โฆษณาจนปากสีกน้ำลายเหือหยดๆอยู่ฮ้อนหัวเขาก็บ่มีผู้ใดไปซื้อนะครับเพราะฉะนั้นทุกสิ่งทุกอย่างต้องเริ่มต้นให้มันดีไปเลยนะครับเพิ่นจังสิบ่ได้เสียอกเสียใจโอ้ยไอ้พอเพียงเอ้ยเจ้าก็คือมาแนะนำนะครับแนวบ่ดีมาให้ข่อยแท้เนาะผัดว่าล่ะครับผู้ขาก็ได้ญาติบาปอยู่ดิเอาของบ่ดีมาขายเนี่ยก็ได้นะพี่น้องเนาะบ่ว่าแต่ญาติบาปแล้วก็บาปอีหลีพุ่นล่ะเนาะเอ้าอย่าลืมครับไปทั้ง2ร้าน2สาขาเด้อครับเด้อรับรองว่าบ่ผิดหวังครับ0899468350 0899468350แล้วก็0438996333 0438996333แล้วก็ไปครับพี่น้องครับร้านจารุณีแก๊สครับร้านจารุณีแก๊สตั้งอยู่ถนนธนพลด้านหลังโรงพยาบาลกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดพิมพ์พนักแก๊สอยู่ร่วมบรรจุแก๊สปตท.ทั้ง18อำเภอสหัสสะขันก้อนเสียวหัดสี่แยกโน้นสง่าคำไผ่ห่างจากตัวเมืองไป10กิโลเมตรห่างหุ้นส่วนจำกัดเบนบัตซัพพลายอำเภอกุชินารายจังหวัดกาฬสินธุ์ห่างหุ้นส่วนจำกัดหมูหน่อยซัพพลายอำเภอห้วยเม็กจังหวัดกาฬสินธุ์ครับพี่น้องครับสี่ร้านสี่สาขานะครับเอาแต่สินค้าที่มีคุณภาพมาตรฐานมอกอไปให้พี่น้องได้ใส่นะครับแล้วก็มีว้าวนิรภัยป้องกันแกรั่วแกซึมกระเบิดทุกถังรับประกันนะครับให้พี่ให้น้องได้ใส่แก๊สยางสะดวกสบายยางนะครับสบายใจนะครับบ่ขึ้นหน้าขึ้นหลังนะครับแต่ว่าถ้าพี่น้องเห็นตาเตาแก๊สเห็นถังแก๊สมันบ่หน้าสิปลอดภัยพี่น้องก็จะลืมนะครับเด้ออย่าที่ไปใส่นะครับนะครับยกไปให้ทั้งร้านเพิ่นตรวจเพิ่นเช็คให้เพราะว่าเพิ่นมีความดันตรวจเช็คให้ตัวครับถือว่าพี่น้องที่ตรวจเช็คอันก็คือเอาน้ําแฟบได้มั้ยครับนะครับขยี้กับน้ํายาล้างจานล้างจานนี่เอาไปรูปแถวๆหัวกงหัวแก๊สนั่นน่ะให้มันฟูๆๆๆก็อย่าไปใส่นะครับเด้อเอานะครับขั้นต้นนะขั้นต้นนะแต่ว่าทางสิมั่นใจที่สุดก็คือให้ไปเพิ่นไปตรวจโทรสอบถามปรึกษาหรือสั่งซื้อสั่งจองที่04381118480438111848แล้วก็0885730753

0: ก็คือมวนแต่เพลงก็ได้มีแต่เพลงมวนมวน
1: ที่หลังจะขอเพลงมวนนะคอย
0: ที่หลังจะขอเพลงมวนเขามานะ มันว่าเจ้าเป็นบ้าที่พอเพียงบอกขอเพลงมวนเจ้าเสียขอเพลงหยังมาด้วยผู้ใดก็มักเพลงมวนนี่แหละนะพี่น้องนะอ้าวขอมาโหลดพี่น้องครับขอมวนมวนนั่นแหละครับมันแห่งซึ่งนะครับเนาะเอ้าบาทนี้ก็ไปขอบคุณสปอนเซอร์ผู้ใจดีที่ให้การสนับสนุนรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีคือเก่าเหมือนเดิมละครับพี่น้องครับครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมละครับพี่น้องครับเอ้านะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมครับพี่น้องครับไม่ว่าจะเป็นบีคอปตราเต่ามังกรหรือว่าจะเป็นเอ็มท่าข้อ60ตราเต่ามังกรหรือว่าจะเป็นฟูจิซันตาเต่ามังกรครับพี่น้องครับพี่น้องสามารถไปซื้อได้อยู่ร้านจำหน่ายสินค้าทางด้านการเกษตรทั่วๆไปใกล้บ้านพี่น้องแต่ตอนนี้นะครับเพิ่นกำลังโปรโมชั่นนะครับเด้อจัดนะครับสิ่งดีๆให้กับพี่น้องโดยเฉพาะพี่น้องทั้งอำเภอจังหารเด้อพี่น้องชาวอำเภอจังหารนะครับอยู่ใกล้กับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรทางโค้งบ้านหัวดงตำบลแสนชาติอำเภอจังหารจังหวัดร้อยเอ็ดนะครับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมนะครับร่วมกับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรมอบโชคมอบรางวัลให้กับทุกท่านที่ไปซื้อผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรทุกชนิดนะครับที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรซึ่งบริหารงานโดยเจต้าคนสวยใจดีพร้อมกับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีนะครับผมมอบรางวัลมอบของขวัญให้กับพี่กับน้องมอบโชคให้กับพี่กับน้องครับจับนะครับซื้อสินค้าตาเต่ามังกรจากร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรก็สิได้รับคูปองนะครับเขียนซื้อที่อยู่พร้อมกับเบอร์โทรศัพท์ได้พี่น้องเด้อย่อนลงกล่องรับคูปองอยู่ที่ร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรเวลาเพิ่นจับโชคจับรางวัลขึ้นมาพี่น้องได้ยังเพิ่นก็สิมอบรางวัลนั้นให้กับพี่กับน้องนะครับแล้วก็พี่น้องสามารถโทรติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นะครับร้าน99รุ่งเรืองการเกษตรกับเจต้าคนสวยใจดีครับเฮียเบิร์ดผู้รอใจดีนะครับเด้อ0895404449 0895404449แล้วก็0892778060
2: ปลูกข้าวหน้าปีหน้าปังแต่หนีบ่พ้นปัญหาเรื่องหญ้ากวนใจบีครับโตซอยชาวหน้ากำราบหญ้าปัญหากวนใจของชาวหน้าปัญหาใหญ่ของชาวหน้ามีดังนี้คุ้มหญ้าไปแล้วคุ้มบ่อยู่คาหญ้าไปแล้วหญ้าบ่ตายต้องฉีดหลายรอบเพิ่มต้นทุนฟังทั้งนี้มีข่าวดีมาบอกบีคอปคาหญ้าในหน้าด้วยบีคอปบีคอปเป็นยาคาหญ้าในหน้าเข่าเปอร์เซ็นต์สูงมีตัวซอยเสริมฤทธิ์เฮ็ดให้ดูดซึมเร็วแพร่กระจายโตได้ดียึดกอใบแน่นลดการสูญเสียของเคมีและทนต่อสภาพฝนตกได้เป็นอย่างดีเฮ็ดให้หญ้าตายเร็วตายดีตายทั่วทั้งแปลงสามารถกำจัดได้ทั้งวัชพืชใบแคบและใบกว้างไส้ได้ดีทั้งหน้าปีและหน้าปังบีคอปสามารถกำจัดหญ้าบ่ว่าสิเป็นหญ้าเข่านกหญ้าพุ่มพวงหญ้ากระดูกไก่หญ้าก้องแขนหญ้าลักหน้าหญ้าขนพักปอดหน้าเทียนหน้าในระยะเริ่มต้นกกผือห้างกาหนวดปลาดุกไข้เขียดเก็บเปรี้ยวฉีดทับฉีดซ้ำได้โดยเขาบ่แดงปลอดภัยเซฟเขาทุกต้นจบงานด้วยบีคอปก้องเดียวบีคอป1ชุดใส่ได้พื้นที่ 3-4 ไร่โดยผลิตภัณฑ์คุณภาพตาเต่ามังกรผลิตภัณฑ์ที่ชาวนามืออาชีพไว้ใจหาซื้อได้แล้วยูลาน99ลุ่งเรื่องการเกษตร3แยกโคกบ้านหัวดงเยื่องเซเว่นบริหารงานโดยเฮียเบิร์ดเจต้า0895404449
0: นั่นล่ะครับพี่น้องครับบ้านนี้ก็ไปที่อำเภอเมืองมหาสารคามครับร้านประกายการเกษตรอยู่ใกล้กับตะเว็นแดงมหาสนมหาสารคามทางสิออกมาวัดป่าวังเวียนทางสิลงมาตำบลเกิ่งข้างๆแม่น้ำสีพี่น้องได้พี่น้องเด้อมาที่เทศบาลโคกสีครับพี่น้องครับร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชลประทานร้านเก่งการเกษตรสาขาเทศบาลโคกสีใกล้กับคลองชลประทานอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ไปที่อำเภอเมืองกาฬสินธุ์ครับอยู่โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือนะครับเด้อโ โรงสีพ่อชายบ้านแกเปะตำบลเชียงเครือมีวางขายวางจำหน่ายอยู่ใกล้กับวัดแกเปะน้อยแล้วก็ไปที่อำเภอดอนจันยุรันเก่งการเกษตรสาขาดอนจันร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอดอนจันก็มีวางขายวางจำหน่ายแล้วก็ไปที่ร้านเก่งการเกษตรสาขาอำเภอนามนอยู่ตรงข้ามโรงเรียนนามนสงเคราะห์นะครับสำหรับผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรราคายุติธรรมไปที่ร้านโชคชัยการเกษตรตำบลหนองแวงอำเภอสมเด็จจังหวัดกาฬสินธุ์ก็มีผลิตภัณฑ์เคมีเกษตรตราเต่ามังกรวางขายวางจำหน่ายเช่นเดียวกันนะครับ

ใดว่าจังใดความมวลความซื่นเห็นไหมเขายังมีอยู่ตลอดเวลาแต่ครับสำหรับรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีเอาจัดไปอีกหนึ่งผลงานเพลงคิดถึงคิดถึงจากน้องจ้าจ๋าฝากไปหาบ่าวเสกฮอตะวันเนี่ยเด้อเอ๊ะผู้บ่าวมวงนะไปจังไหนมื้อนี้ก็มีแท้ว่ามันยิ้มปุ๋ยๆอยู่บ่หรือจังไหน

ี่น้องกำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการลูกทุ่งมุ่งทำดีฝากไปหาคุณแม่คุณยายไหมกับทีมงานทั้งบ้านกระย่อมเนี่ยเด้อพร้อมกับพี่น้องทั้งบ้านดงเมืองน้ำแน่ฝากไปหาพี่น้องทั้งบ้านนนเมืองพร้อมเก่าหน่อยหนองแวงหรือว่าจะเป็นทั้งทากลางทาเพิง

ดนดนได้ฟังเท่านึงก็อู้ซึ้งไหลฮะฝากไปหาทั้งสร้างยังสร้างสมน้ำในเด้อครับเด้อพร้อมกับคุณยายไหวครับคุณแม่สูพุ่นละทั้งพ้นเท่าพุ่นละเนาะนะครับคุณพ่อเคนพร้อมเด้อนะครับคุณพ่อเคนจากทีมงานนะครับผมเพชรพลคำคอมโบนะครับ

0: ป็นจังซี่ล่ะบุพาบุพาสายชนมาคือเป็นที่แบบโอ้เดี๋ยวเด้อครับเดี๋ยวเด้อเอา
1: ของฝนธนาสุนทรซะกันตะกะไหนว่างั้นบุพาสายชนบ่มีผมบ่ฮู้จักว่าเสียงมันสิออกหรือเปล่าเพราะว่ามันมีตัวหนังสือเนี่ยส่วนมากมันสิบ่ออกนะครับเสียงเนี่ยบุพพาสายชนต้นฉบับบวนลมฝากรักเอามาเป็นฝนธนสุนทรก่อนก็แล้วกันนะครับคุณแม่มาครับพี่น้องครับนี่มองนี่ละมองสายสะโพกนี่

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมต

0: รวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีแต่งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจแต่งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
5: ให้โสดให้มันให้
6: มันโชยฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
4: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
6: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: กระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center ครบครัน
3: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ที่เปิ้ลมอลล์

0: สมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองสนใจโทร0916840475คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: มาแล้วมาแล้วมาโลเดอร์ตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
1: ๆมันเป็น
0: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
2: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถังเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
0: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

0: สีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซลี่พาลาสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเปลือกนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซลี
3: แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเลพารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหัวน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเลพารานี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: คันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วนี่ลองแล้วลองกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจือเลย

0: บ่เสียเปล่าขับล่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยล่องหยางไหลรั่วเลยลวง
1: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ำยางก็ออกดีแล้วบ่ติดโตติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มก็เก่า
2: แปลกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเถื่อล่าก็บ่มีเถื่อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพู่ก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
3: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองตะวันแดงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางฟังทั้งนี้ให้ดีครับสำหรับผู้ใดที่อยากได้ผลผลิตหลายๆอยากให้ผลผลิตเจ้าของเป็นที่ต้องการของตลาดเปอร์เซ็นต์น้ำยางเข้มข้นเปอร์เซ็นต์น้ำยางดีดีเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได้กับบ่สะดุดมีดน้ำยางไหลดีทอยางบ่อุดตันเชื้อราบ่กวนคิดกวนใจบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่หรือว่าเปลือกเน่าหักเน่าเหงาเน่าข้นเน่าปัญหาต่างๆเรานี่สิหายไปฟังทั้งนี้ให้ดีครับผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองครับพี่น้องมันแม่นหยังของเจ้าอีกบ่าวอีกโซเล่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองของเจ้าน่ะมันแม่นหยังอีกหลายๆท่านพากันสงสัยอีพ่อไอ้แม่พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันสงสัยซั่นเด้ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ใส่แล้วมันสิเป็นจังได๋ลองใส่เบิ่งครับใส่แล้วสิเป็นจังได๋บ่ติว้ายอีพ่อยแม่เอ้ยเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดจังได๋ก็บ่สะดุดมีดนะครับน้ำยางนี่ไหลดีดีไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับยังบ่พอซ้ำนั้นครับยังซอยรักษาแผลเก่าซอยสมานแผลใหม่ให้หายไวแผลใหม่ที่เฮากรีดลงไปนี่แผลบ่บอบช้ำเปลือกหุ้มเร็วแผลหายไวคันพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาพากันใส่โซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วนี่ติโอ้ยบ่อยากพากระโดดอีพ่อไอ้แม่เอ้ยบ่เป็นอันตรายครับต้นยางเฮ็ดให้ต้นยางเฮาบ่ส้มเฮ็ดให้นายางบ่ตายหนึ่งนะครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพู่ปัญหาหากเน่าเปลือกเน่าเหงาเน่าข้นเน่าโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองนะครับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองซอยอีพ่อไอ้แม่ซอยพี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาได้นะครับบ่เป็นแต่ผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณการไหลของน้ำยางเพิ่มเปอร์เซ็นต์น้ำยางเท่านั้นเด้อีพ่อไอ้แม่ยังเป็นยาบำรุงเป็นยารักษาไปในตัวพร้อมบอกง่ายๆพ่อพี่น้องเกษตรกรอีพ่อไอ้แม่บ้านเฮาพากันใส่โซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองใส่ลงไปแล้วนี่ที่โอ้ยจะแม่นดีคักดีให้นะครับเป็นทั้งยาเป็นทั้งแนวบำรุงเป็นทั้งแนวกระตุ้นนะครับบ่แม่นไปเร่งเอาแต่น้ำยางเด้อันนี้ให้น้ำยางไหลตามปกติไปขยายท่อน้ำยางเฮ็ดให้ท่อน้ำยางบ่อุดตันมันก็ไหลดีส่วนตัวน้องอีพ่อไอ้แม่คันท่อยางบ่อุดตันไปปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงไหลปนออกมาพุ่นล่ะสร้างการได้ปานนั้นเด้น้ำเลี้ยงนี่มีหน้าที่เลี้ยงลำต้นเฮ็ดให้ลำต้นเจริญเติบโตเฮ็ดให้ต้นยางเจริญเติบโตได้ดีต้นบ่ส้มบ่ตายก่อนกำหนดอายุยืนอยู่กับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางโดนๆซะเน่นะครับนี่คือคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองนะครับนี่แหละครับคุณสมบัติที่โดดเด่นของโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองผมเอกโซเล่บ่ทันได้อยากให้เสื้อดอกครับแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่อยากให้ใส่ล่องเบิ่งอยากให้เปิดอกเปิดใจใส่ล่องเบิ่งอย่าเฝ้าเสื้อจนกว่าสิได้ใส่อย่าเฝ้ามั่นใจจนกว่าสิได้ทดลองเบิ่งมันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันสิเป็นคือพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นใส่แล้วมาเว้าให้ฟังบ่มันสิเป็นจังซั่นบ่มันต้องเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งนะครับมียางอยู่หลายๆต้นมีเป็นพันเป็นหมื่นต้น4,500ต้นบ่ต้องเอามาเฮ็ดทั้งหมดครับเอามาลองเบิ่งจักแถวก็ได้เอามาลองเบิ่งจัก10ต้น20ต้นก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือบ่าวเอกโซเล่เว้าบ่มันต้องลองเปิดอกเปิดใจใส่เบิ่งนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่ง่ายง่ายพี่น้องเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเล่ผ้าล่าพรีเมียมฝาสีทองเป็นหยังจังว่าจังซั่นบ่ติ บ่ต้องไปผสม M150 บ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องไปผสมนุ่มเปรี้ยวบ่ต้องไปผสมน้ำบ่ต้องไปผสมสู้รสบ่ต้องผสมอีหยังทั้งสิ้นนะครับเปิดฝามาจุ่มจุ่มจุ่มแล้วท่าแล้วดีดีนะครับสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองสังเกตให้ดีครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นนะครับคางขวดตัวหนังสือต้องเป็นสีทองเท่านั้นสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองมีขนาดบรรจุ500ซีซีครับขนาดบรรจุ500ซีซีนะครับสามารถท่าได้สามารถใส่ได้500ต้นป๊าดบ่ธรรมดานะครับเฮ็ดให้พี่น้องเกษตรกรบ้านเฮาประหยัดนะครับราคาก็ถึกได้บาทพี่น้องราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองนะครับราคาขวดละ350บาทเท่านั้นเองสำหรับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับจำไว้ให้ดีครับโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางท่านใดสนอกสนใจนะครับหรือว่าอยากฮู้รายละเอียดหลายกว่านี้อยากฮู้รายละเอียดเพิ่มเติมสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้นะครับที่เบอร์โทรศัพท์ครับ0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222อยากให้ปัญหาต่างๆในสวนยางพาราของอีพ่อไอแม่ของพี่น้องเกษตรกรหายไปนะครับบ่ว่าสิเป็นเรื่องของเชื้อราต่างๆราดำราย่อยราชมพู่หากเน่าเปลือกเน่าเงาเน่าโค่นเน่านะครับหรือว่าน้ำยางไหลกระปิดกระปอยเปลือกแข็งๆน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาหลายๆปัญหาต่างๆเหล่านี้สิเบิดไปครับจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

少嘞怕辣皮面发洗汤，少嘞怕辣皮面发洗汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคายุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือ

0: สวัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่ครับมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องทางอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารนะครับเดี๋ยวใส่คุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นอยู่บ้านไหนนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยครับเชิญครับ
1: สวัสดีครับผมกับนายคำพองวงหงษาครับอยู่บ้านนนสังสีอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารครับ
0: คุณพ่อคำพอง
1: คำพองวงหงษาครับ
0: เอาถามคุณพ่อแดงก่อนเฮ็ดยางนี่เฮ็ดจักไร
1: ยางนี่เฮ็ดมากประมาณ6ไร่ครับ
0: 6ไร่ที่เฮายืนอยู่นี่แม่นบ
1: ่ครับ
0: คุณพ่อมีจักให้คุณพ่อให้สวนยาง
1: มีอยู่2
0: มี2มอง
1: มี2มอง
0: มองนี่6ไร
1: ่มองนี่6ไร
0: ่อีกมองนึงดิ
1: 10ไร
0: ่10ไร่รวมเป็น16ไร
1: ่16ไร
0: ่เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองตัวนี
0: ้เอาถามคุณพ่อก่อนยางเฮ็ดมานี่ประมาณจักปีกว่าคุณพ่อ
1: ประมาณ20ปีนี่แหละ
0: ประมาณ20ปีเนาะ
1: 20กว่าปีนี่ครับ
0: เว้าให้ฟังกันนะคุณพ่อตั้งแต่เริ่มเฮ็ดยางมานี่ผลผลิตมันเป็นจังได๋แน่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาเลยนี
1: ่ตั้งแต่เริ่มเฮ็ดมาก็ยางก็ที่แรกมันก็พอได้อยู่บัดตกก็มาฮอด7 8 9ปีก็ค่อยถอยลงถอยลงมาเรื่อย
0: ๆโอ้ผลผลิตเริ่มลดลง
1: ลดลงก็ลดลงมาเรื่อยๆเพราะว่ามันเฮาก็บ่ได้ใส่หยังก็เอาแบบธรรมชาติ
0: ปุ๋ยก็ใส่บ่ปุ๋ย
1: ก็ปุ๋ยก็เขาว่าสู้ได้ดีก็เอามาก็ซ้ํานั้น
0: โอ้ปุ๋ยก็ใส่อยู่
1: บ
0: าดนี้แต่ว่าผลผลิตมันหนังเริ่มลดลงตามอายุมันเนาะคุณพ่อ
1: ลดลงตามอายุมันก็ได้ก็บ่สมควร
0: บ่สมควร
1: สมควรได
0: ้มาถามพ่อแดงก่อนเคยคิดหาแนวมาเป็นตัวซอยมาหาแนวมาเป็นตัวเล็งท่าหน้ายางเจ้าของแค่เถื่อบ
1: ่ก็คิดอยู่แต่ค่ะแห่งย่านแต่แห่งบ่ได้ออกมาท่าจักเถื่อ
0: โอ้เคยคิดอยู่แต่ว่าหางย่าน
1: ย่าน
0: น้ําหยัง
1: ย่านน้ําเขาว่าหน้ายางมันสิตายซั่นซี่เล็งหลายยางมันสิตายซิหยังก็ย่านคิดย่านยางตาย
0: โอ้ย่านยางเจ้าของตายก่อนกําหนด
1: ก็ก่อนกําหนดก็เลยใส่แต่ปุ๋ยธรรมดาไปเรื่อย
0: ก็เลยกีดตามบุญตามกรรม
1: กีดไปตามบุญตามกรรมได้ก็บ่ได้เมื่อได้5บ่ได้ก
0: ็5ได้5บ่ได้
1: ครับ
0: ถาม6ไร่นี่ก่อนเคยได้ผลผลิตสูงสุดนี่เท่าไหร
1: ่6ไร่นี่เคยได้ผลผลิตสูงสุดอยู่ประมาณ230
0: 230แล้วขนาแรงจังซี่นี่ได้หลายบ
1: ่นาแรงซี่ได้ประมาณ50กิโลนาแรง
0: ได้ประมาณ50กิโล
1: 50กิโล
0: บาดถามพ่อแดงก่อนคุณพ่อแดงไปรู้จักโซเลพาราไปฮู้มาแต่ทางไหนเจ้า
1: ก็ฟังวิทยุน้ําแน่ก็เขาเจ้าก็คนพลนบุรีเว้านําก็ฟังเขาน้ําแน
0: ่ฟังเขาน้ําแน่ฟังวิทยุน้ําแน่
1: ฟังวิทยุน้ํา
0: เสือเลยบ่ฟัง
1: ก็จะเสือแน่บ่เสือแน
0: ่โอ้เสือแน่บ่เสือแน
1: ่บัดป่ะมันบ่ไหวแล้วบัดนี้ก็เลยเอามาร้องมันเลยไปเอามาร้อง
0: มันเป็นแล้วคือบ่ไหวมันอยากได้ผลผลิตหลาย
1: มันบ่ได้มันก็ได้แต่50 40 60
0: โอ้ได้อยู่ซ้ํานี่มาสิ
1: อยู่ซ้ํานี่หน้านี่สิได้อยู่ซ้ํานี
0: ่ก็เลยอุ้ยอดบ่ไหวแล้ว
1: อดบ่ไหวก็เห็นเขาได้ก็ห้วยเอาก็หน้าวะ
0: ก็เลยไปซื้อสวนเลพารามา
1: ก็เลยไปซื้อสวนเลพารามากับมาท่าม
0: ันเป็น
1: มาท่า
0: เ
1: มื่อพ่อเดือนนี
0: ่พี่เอามันเป็นจังได๋บ่ฟังกันน่ะพอท่านพ่อเดือน
1: ก็ท่าแต่วันที่2
0: เออท่าวันที่2
1: มันเฮาก็จีดมา
0: ครับ
1: มื้อ1มื้อ2ก็ธรรมดาก็มื้อ3มื้อ4มื้อ5มานี่บัดมันบ่หยุดจักเทื่อแล้วบัดนี
0: ่มันเปลี่ยนแปลง
1: มันเปลี่ยนแปลงเลยโอ้ว่ามันสิไวบ่นี่คืออย่างคือพี่ลึกแท้ว่ะกีดมากก็ฮอด3เมตร4เมตร
0: ครับ
1: ก็เลยขาย
0: โ
1: อ้ก็เลยขายว่ามันสิ
0: แต่เก่านี่10เมตรได้ซ้ํานี่บ
1: ่10เมตรก็ฮอดแท้จะบ่ได้ยอด
0: อันนี้จักเมตรนี่
1: อันนี้3เมตรอันน
0: ี้ป๊าดนี่พี่น้อง3เมตรน้ํายางขาวดีแท้อีบ
1: ่น้ํายางขาวข้นบ่มีน้ําเลี้ยง
0: น้ําเลี้ยงก็บ่มี
1: อันนี้
0: มันเปลือกยางเป็นจังได
1: ๋เปลือกยางนี่กีดที่แรกนี่ห้อยวัดเป็นดึงจนหัวสักหัวค้อนหมดแล้ว
0: แรก
1: บัดใส่อันโซเล่นี่มาพันดึงพันห่วยคือจังบ่ได้ดึงนี
0: ่ที่มันหลุด
1: มาเข้าเดียวก็เดียวน้ํายางก็ไหลน้ําลัง
0: ว้า
1: โอ้ว่า
0: น้ํายางไหลน้ํากดเลยขนาดหน้าแรงนี
1: ่หน้าแรงซ้ํานี่มันบ่เป็นธรรมดามันก็ว่าเอาแล้วบัดนี้มาได้กี่ตึก2กับยายแล้วบัดนี
0: ้แต่สิยายบ่แว้งเถีย
1: บ่มาจักเถีย
0: แสดงว่าปกตินี่หน้าแรงนี่คันกีดเนาะคุณพ่อแดงมันนำลักษณะนำยางสิบ่เป็นจังซี่มันสิ่งนำเลี้ยงไหลปวดมาหลายมันบ่พ
1: อนาแรงคันนาแรงคันเฮาบ่ใส่ตัวนี้มาใส่มาซอยนั่นเฮากีดมานี่พอจะกวนแล้วนี
0: ่ครับ
1: โอ้ยน้ําเลี้ยงนี่มันเทออกมันได้เป็นเครื่องขวดกระทิ่งแดงน้ําเลี้ยงมัน
0: แต่ละเทือนี
1: ่แต่ละเทือนี่แต่ละโปแต่ละต้นต้องได้เททิ่ม
0: บานนี่พอใส่โซเลพาราเป็นจังได๋อีพอ
1: ใส่โซเลพารามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี
0: ่ครับ
1: มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
0: บ่ได้เทน้ํา
1: บ่ได้เทน้ําบ่ได้ซ่าเวลาจังกีดไป
0: บ่เสียเวลาตัว
1: ก็บ่เสียเวลาเทน้ําเลย
0: โ
1: อ้ปกติมาฮอดบ่มีหยังก็กีดเลย
0: แน่มึงบ่มีตัวน้ําเลี้ยงมันกีดทับเลย
1: มันแห้งไปเลยขาวข้นโอ้แบบนี้มันก็สบายแล้วว่ะ ใส่ตัวนี้ว่
0: าถามคุณพ่อแดงก่อนใส่โซเล่พาร่าหรอประทับอกประทับใจบ่อีพ
1: ่อประทับอกประทับใจมากสิได้เกินเลย
0: มากเสียละเกินเลยแม่นบ
1: ่ใส่ตัวนี้แล้วนี่เพราะว่าห้วยนานี่บ่ได้อุกแล้วคันโซเล่พาร่าเพิ่นยังมีอยู่ใส่อยู่เดี๋ยวนี
0: ้แม่นบ
1: ่บ่อุกแล้วขณะนี้นอกจากหน้าหนาว
0: อยากให้คุณพ่อแดงฝากความประทับอกประทับใจถึงพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางที่เพิ่นบ่ทันได้เคยใส่โซเล่พาร่าคืออีพ่อแดงนี่อยากให้เว้าความประทับอกประทับใจใส่แล้วเป็นจังไหนแน่อยากให้เพิ่นมาใส่คือเจ้าของบ่เว้าให้เพิ่นฟังคักๆเบิ่งคุณพ่อเชิญครับ
1: อันนี้ล่ะพี่น้องเอ้ยกันใส่โซเลพารานี่ให้ใส่โลด
0: ครับผม
1: ผมเชื่อแล้วผมก็ได้ใส่นี่ร่องแล้วร่องกับมือเองนี่น่ะบ่ให้ไผมาตัวได
0: ้ครับ
1: พี่น้องทั้งหลายก็ผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่โลดขณะนี้กันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาราตัวนี้น่ะผมก็เคยใส่บ่เคยใส่จังเทื่อถือว่าถือใจ
0: ครับ
1: แต่ละโป้หน่วยย่อยทิมยกกับมี่แล้วก็มีโป้จะได้ซื้อโป้มาเพื่อมีอยู
0: ่ซื้อโป้ให้เขาเก่าหน่วย
1: พี่น้องอ่ะชาวสวนยางทุกคนล่ะ
0: ครับ
1: คันได้ใส่พาราโซเลพาราตัวนี้แล้วนั่นห่วยบ่ต้องอุกดอก
0: แม่นบ
1: ่มีหนีมีสินเท่าไหร่กับพ่ออยากเมือดพุ่นล่ะคันผู้ใดนั่น
0: บาดนี้ถามมีพ่อแดงก่อนตอนนั้นว่าได้50 60กิโลต่อเถียวเนาะหลังจากใส่โซเลพาราเว้าเพิ่นฟังขนาดได้จักกิโล
1: อ่าที่แรกอ่ะหน้านี่เนี่ยได้ประมาณ60 50
0: ครับ
1: บัดมาใส่ตัวนี้แล้วเนี่ยเที่ยแรกนั่น182
0: ป๊าดพี่น้องเพิ่มขึ้นเท่าตัวจาก50 60 182โล
1: 182
0: บ่แม่น182บาทได้แม่นบ่
1: 182โล
0: พี
1: ่บัดมาใส่ตัวนี้แล้วว่ารอบ2นี่คือว่าสิเอา200เดี๋ยวนี
0: ้ป๊าด
1: รอบ2หลังจากขายมาแล้ว 3-4 มีดนี่แหละ
0: อ้าว
1: ก็สิเอาจัก200ต้องได้200แน่นอน
0: ได้แน่นอนครับ
1: ได้แน่นอน
0: โอ้ยเดี๋ยวอีก10กิโลนึงก็สิพอ200แล้วเป็นได้สิบ่ได้เอาก่อนจากกันมื้อนี้อยากให้อีพ่อแดงบอกหมู่บ้านอยู่บ้านเซาอีกนึงครับพาพี่น้องเกษตรกรเพิ่นมาถามข่าวพ่อใหญ่แดงเจ้าคือโพดคือโพแท้อีพ่อท่านเจ้าอยู่บ้านไหนบอกเพิ่นอีกนึงครับเชิญครับ
1: ครับอันนี้ก็ผมก็ซื้ออีลีก็คือนายกำพ้องวงศาเดซิเลียนซื้อพ่อแดง
0: ครับผม
1: บัดอยู่บ้านโน่นสังสี
0: ครับ
1: อำเภอคำใสอีจังหวัดมุกดาหาร
0: นี่แหละครับคือเสียงจากปากคุณพ่อแดงนะครับอยู่บ้านโน่นสังสีตำบลบ้านทรงอำเภอคำชะอีจังหวัดมุกดาหารสำหรับวันนี้ผมกับคุณพ่อแดงฝากพี่น้องเกษตรกรไว้ซ้ำนี้ครับจังพ่อก็ผมเอกโซเลนในทิพนาว่าสิออกเยี่ยมยามถามเขาพี่น้องเกษตรกรทั้งหลายนะครับจบครบในขวดเดียวครับคุ้มค่าคุ้มราคาต้องโซเลพาราอีพอยแม่นะครับสำหรับวันนี้มีความสุขสุขุมสุขคนขอบคุณในหลายสวัสดีครับ

0: ี่คือเสียงบอกเล่าของผู้ที่ใส่โซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองใส่แล้วผ้ากันติดอกติดใจพ่อใจคักคักซ้ำใดไปฟังกัน
1: ใส่โซเล่พาล่าสุดยอดครับอย่างเข้มข้นดีครับเนิ่มกินง่ายทำเลี่ยงบ่มีมิตรแต่เนื้ออย่างเข้มข้นครับสุดยอดสุดยอด
2: ผู้เจ้าอันโกกยานี่สิบ่ตายบัดนี้นะคนกีดสิตายบัดนี้นะมาเจอโซเล
3: ่แทนที่สิได้กีดหลายมีดเนาะ3มีดนี่ก็ได้ขายแล้วเต็มโป๊ะเต็มถ้วยแล้วนะ
4: คือตอนเฮากีดเนี่ยเปลืองนิ่มกินง่าย
5: ใส่โซเล่พาร่ามาแล้วบัดมากวนมึงยังมาเซาเฮาจะมากีดอีกนี่มันบ่มีหอน้ําเลี้ยงได้กีดลงไปเลยบ่ได้ยาก
6: โซเล่พาร่านี่ครับชาวสวนยางนํายางจะไหลดีครับออกดีหัวท้ายปริมาณนํายางเพิ่มขึ้นครับ
5: กันใส่โซเลพาร่านี่ให้ใส่โลดผมเชื่อแล้วในร่องแล้วร่องกับมือเองบ่ให้ไผมาตัวได้พี่น้องทั้งหลายกับผู้ใดบ่ทันได้ใส่ก็ให้ใส่ใส่โลดกันอยากได้เงินน่ะให้ใส่โลดเพราะว่ามันดีซะเหลือเกินโซเลพาร่าตัวนี้นะ
7: โอ้ใส่ตัวนี้ครับโชคเจอได้ครับบ่เสียเปล่าครับร่องเบิ่งเด้อผู้ใดยังบ่เคยร่องยางไหลรวดเลยรวม
4: ในใจเอามาใส่แล้วนี่ดีดีน้ํายางก็ออกดีแล้วบ่ติดโปติดหยังอันยางก็หนักเพิ่มขึ้นกว่าเก่า
8: แกหูแปลกตาแล้วกีดมันก็กีดมื่นดีน้ำยางไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงเสื้อล่าก็บ่มีเสื้อล่าดำก็บ่มีล่าย่อยก็หายล่าชมพูก็บ่มีน้ำยางมันไหลดีบ่มีน้ำเลี้ยงออกเลย
0: ยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองคุ้มค่าคุ้มราคาจบครบในขวดเดียวต้องโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่

สำหรับสวนยางพี่น้องเกษตรกรท่านใดที่ได้ผลผลิตบ่เต็มเม็ดเต็มหน่วยผลผลิตกระปิดกระปอยนายางตาย1เปลือกแข็งกีดยากต้นส้มน้ำเลี้ยงไหลผลออกมาหลายใส่ยาท่านายางมาแล้วก็หลายชนิดหลายยี่ห้อสารเล่งก็ซื้อมาใส่หยังก็ล่องมาเกือบเบิดสวนสุแนวแล้วยังบ่ถืออกถือใจผลผลิตบ่เป็นที่ต้องการของพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางมื้อนี้ครับผมเอกโซเลอยากสิแนะนำพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางบ้านเฮาอยากสิแนะนำอีพ่ออีแม่นะครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับมันดีจังได้เบาเอกโซเล่มันแตกต่างจากของตามท้องตลาดทั่วไปแนวใดมันแตกต่างแบบใดเบาให้ฟังก็ดูเดี๋ยวผมเอกโซเล่สิเบาให้อีพ่ออีแม่ฟังนะครับสำหรับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองของแท้ตัวหนังสือต้องเป็นสีทองตัวหนังสือสีทองคางขวดเท่านั้นนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเฮ็ดให้น้ำยางไหลดีเปอร์เซ็นต์ความเข้มข้นของน้ำยางสูงซอยขยายท่อน้ำยางบ่เฮ็ดให้ท่อน้ำยางอุดตันนะครับปิดท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำเลี้ยงบ่ไหลผลน้ำยางออกมาบอกง่ายๆกรีดลงไปนี่ไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลผลออกมานะครับสังเกตง่ายๆเวลาหยอดน้ำขวดนี่สิแข็งโตเร็ววาดเลขหนึ่งไทยซื่อๆนี่มุนจุลุนซื่อๆนี่แข็งเต็กเลยนะครับขันน้ำเลี้ยงไหลผลมาหลายนี่ย่ำข้นน้ำขวดนี่มันสิหยอดน้ำขวดลงไปมันสิข้นจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงจุงเลี้ยงคือยังข้นนุ่มนี่นะครับพี่น้องเกษตรกรหลายๆพื้นที่หลายๆสวนก็เข้าใจว่าโอ้สงสัยน้ำขวดบ่เข้มข้นสงสัยใส่น้ำหลายโพดที่จริงมันบ่แม่นจังซั่นดอกอีพ่อยแม่นะครับมันเกิดจากน้ำเลี้ยงมันไหลปนน้ำยางออกมาหลายมันเฮ็ดให้น้ำยางเฮานี่บ่มีน้ำหนักเวลาไปนอนคืนนี่ติว้ายแฟบว่ามันขนมโคกว่ามันไข่ดาวพุ่นแล้วเฮ็ดแปะแหละแปะอยู่เป็นฟองอากาศเป็นโฟมนะครับแต่ว่าคันใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วนะครับคันได้ใส่โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองแล้วติว้ายอีพ่ออีแม่นอนคืนลงไปนะครับก่อนยางนี่แข็งเต็กเลยนะครับแน่นติ๊กน้ำหนักดีดีนะครับบ่ยุบบ่เป็นฟองอากาศบ่เป็นโฟมและที่สำคัญไปกว่านั้นครับซอยรักษาซอยป้องกันซอยยับยั้งปัญหาเรื่องของเชื้อรานะครับบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเปลือกเน่าหากเน่าป้องกันได้ดีดีนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่หายไวแผลใหม่ที่กรีดนี่หายเร็วๆนะครับเปลือกก็หุ่มไวหุ่มง่ายแผลบ่บอบช้ำนะครับใส่แล้วปลอดภัยนะครับบ่มีสารตกค้างสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองนะครับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองขนาด500ซีซีนะครับขนาด500ซีซีหรือว่าเครื่องลิตรนี่แหละสามารถท่าได้500ต้นนะครับประหยัดนะครับราคากับบ่แพงครับราคากับบ่แพง350บาทเท่านั้นเองนะครับราคา350บาทเท่านั้นเองอย่าเฝ้าเสื้อผมเอกโซเล่ทั้งหมดครับอย่าเฝ้าเสื้อทั้งหมดนะครับแบ่งคิดแบ่งใจมาใส่เบิ่งแก๊งเล็กแก๊งน้อยก็ได้นะครับมีต้นยางอยู่500 600ต้นหรือว่า 1,000 ต้น 2,000 ต้น 3,000 ต้นแบ่งมาเฮ็ดเบิ่งจักแถวก่อนก็ได้นะครับว่ามันสิเป็นคือเบาเอกโซเล่เว้าบ่ว่ามันสิเป็นคืออีพ่ออีแม่ที่เพิ่นใส่เว้าให้ฟังบ่นะครับมันต้องลองเปิดอกเปิดใจเบิ่งนะครับสำหรับโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบ่ท่านอยากให้เสื้อครับผมเอกโซเล่บ่ท่านอยากให้เสื้อแต่ว่าอยากให้ใส่อยากให้ใส่นะครับตามที่ผมเอกโซเล่ออกเยี่ยมยามถามข่าวพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางหลายๆพื้นที่ตอบเป็นเสียงเดียวกันครับโอ้ยบ่าวเอกโซเล่คันแม่นเฮาจักกันไว้กว่านี้ติว้าอีพ่อยแม่เบิดหนี้เบิดสินหรอบ่ได้ยืมเงินธกส.ดอกเว้าเด้เพิ่นน่ะนะครับเอาตอนนี้พ้อกันแล้วก็บ่ท่านได้สายนะครับเปิดอกเปิดใจลองใส่เบิ่งใส่แล้วรับรองว่าน้ำยางเข้มข้นนะครับเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเวลากรีดเปลือกนิ่มกรีดง่ายกรีดบ่สะดุดมีดน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาผลผลิตเป็นที่ต้องการของตลาดไปสร้างยังสีน้ำหนักดีดีนะครับสำหรับพี่น้องเกษตรกรท่านใดนะครับสนอกสนใจหรือว่าอยากหูรายละเอียดหลายกว่านี้อยากหูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สถานีวิทยุที่กำลังรับฟังอยู่ในขณะนี้นะครับหรือว่าสิโทรหาทีมงานโดยตรงเลยก็ได้ที่เบอร์โทรศัพท์ครับ043-840-122อีกเท่านึงครับพี่น้อง
043840122จบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองโซเลพาราพรีเมียมฝาสีทองเท่านั้นครับผม

มาแล้วมาแล้วโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี่ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบด้วยขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โตนั้น

0: วัสดีครับช่วงเยี่ยมยามถามข่าวบอกเราประสบการณ์จริงอยู่ผมเอกโซเล่พี่น้องมื้อนี้ผมเอกโซเล่ออกมาเยี่ยมยามพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางทางอำเภอหน้าแก่จังหวัดนครพนมครับเดี๋ยวเสียคุณพ่อเพิ่นแนะนำตัวจังหน่อยว่าเพิ่นซื้อว่าจังได๋อยู่บ้านใดนะครับคุณพ่อครับเชิญแนะนำตัวจังหน่อยนะครับเชิญครับ
1: ครับสวัสดีครับชื่อนะน้อยครับบ้านหนองข้ามครับตำบลกะเหลืองอำเภอหน้าแก่ครับ
0: ซื้อว่าคุณพ่อน้อยเนาะ
1: ครับ
0: ถามคุณพ่อน้อยก่อนบ้านเที่ยวยืนอยู่นี่เขาเอื้อนบ้าน
1: บ้านดอนข้ามครับ
0: บ้านดอนข้ามตำบลกาญเหลืองนะครับ
1: ครับผม
0: อำเภอนาแกจังหวัดนครพนม
1: ครับ
0: พี่พ่อหน่อยเจ้าเฮ็ดสวนหยังจังไร
1: ผมเฮ็ดประมาณ8ไร่ครับ
0: เฮ็ดประมาณ8ไร
1: ่ครับผม
0: โอ้เฮ็ดเองเลยบ
1: ่เฮ็ดเองเลยทำเองเองครับ
0: จักปีแล้วปีนี
1: ้นี่ก็พร้อมกันนี่ครับประมาณกีดประมาณ7ปี8ปีนี้นะผมกีดหยัง
0: โอ้กีดประมาณ7 8ปีแล้ว
1: ครับ
0: ถามพ่อหน่อยก่อนผลผลิตเป็นยังไงเนี่ยยาง8ไร่ฮะว่าของฟังกันน่ะ
1: บุรีครับตอนนั้นก็ได้มันบุรีครับหมู่หน้ามันคือว่าบ่มีสั่งไส้มียังสั่งไส้บ่จักบ่ได้ตัวตัวกันนี่ครับ
0: โอ้ครับคือผลผลิตนี่ดีแน่บ่ดีแน
1: ่ครับ
0: แล้วแต่อากาศแล้วแต่ฤดู
1: ครับผม
0: บ้านนี่ในช่วงที่น้ํายางมันบ่ดีน้ํายางมันผลผลิตหน่อยน้ํายางไร่ก็ปิดก็ปล่อยพอน้อยเคยไปซื้อแนวท่าหน้ายางมาใส่บ่
1: คร
0: ับ
1: ครับคือใส่แต่ของยี่ห้ออื่นครับ
0: โอ้ใส่ของยี่ห้ออื่น
1: ครับ
0: ไปซื้อตามท้องตลาดทั่วไปนี่บ่
1: ครับ
0: บ้านนี้ใส่ตามของท้องตลาดทั่วไปมันเป็นจังได๋แน่เว้าให้ฟังกันน่ะครับ
1: มันเป็นนั้นหนูล่ะเป็นบวมเป็นน้ํายางบ่ดีมันเน่าเหม็นน้ํายางเสียหมดนี่ง่ายๆ
0: น้ํายางเสีย
1: พุงครับบ่มีความแข็งแรง
0: ยางบ่แข็ง
1: ครับ
0: บ่มีน้ําเลี้ยงมีหลายบ
1: ่น้ําเลี้ยงมันเยอะออกหลาย
0: น้ําเลี้ยงนี่ไหลปนมาหลาย
1: ครับ
0: บ้านนี
1: ้มีน้ําเน่าน้ําเสียแมงวันตอมลําต้นดับอยู่เม็ดมันครับ
0: บ้านนี้เปลือกเป็นยังไงเปลือกอย่างถอนใส่ของของสลัด
1: แข็งหัวหน่ายเปลือกมันบุนิ่มเปลือกมันแข็งเป็นแบบกุ้งไม้ตายยืนต้นผมกินเปลือกก็ได
0: ้เปลือกแข็ง
1: ครับปานกุ้งไม้
0: น้ำเลี้ยงไหลผลมาหลาย
1: ครับผม
0: ยางนี่เป็นฟอง
1: เป็นฟอง
0: เป็นโฟม
1: เป็นโฟม
0: มีฟองอากาศหลาย
1: ฟองอากาศหลาย
0: ยางพร้อม
1: ทั้งเหม็นทั้งน้ำเน่าน้ำเน่าน้ำเสียน้ำมันยังเหม็นหัวหน่าย
0: บ้านนี้ถามพ่อหน่อยก่อนไปรู้จักโซเล่พาราไปหัวว่าแต่ทางไหน
1: โอ้ทีมงานเพิ่นออกมาหาขายโฆษณาลงเบิ่งอีกแล้วผมใส่ลงครับ
0: ทีมงานเพิ่นมาโฆษณา
1: ครับผม
0: เพิ่นก็เลยเอาตัวอย่างไปให้ใส่
1: ครับครับปรับมีคงที่ทดลองแล้วนะเพิ่นมาทดลองเบิ่งแล้ว
0: บาดพ่อหน่อยได้เอาไปทดลองเบิ่ง
1: มาปลายเบิ่ง
0: มันเป็นยังไง
1: มันก็แดงดีว่าได้แข็งดีน้ำยางไหลดีอยู่มันแข็งดีบ่มีน้ำเลี้ยง
0: บ่มีน้ำเลี้ยง
1: ครับผม
0: เปลือกเป็นยังไงมีถือไกบ่บาด
1: เขาท่าอยู่ก็ได้ผมคิดว่าเขาท่าก็คงไม่สั่ง
0: โอ้เขาท่าก็ถามท้องตลาดทั่วไป
1: ครับ
0: บ้านนี้พ่อใส่ชุดทดลองแล้วก็เลยสั่งมาใส่อีกเลยบ่
1: ครับสั่งมาใส่ดีบ้าน
0: ได้ข่าวว่าพ่อใหญ่น้อยนี่สั่งมาเทียบเราเป็นลังหุ่นพ่อเจ้า
1: ลังนึงเลยออกมาเนี่ยลังนึงเนี่ยก็มีคนมาติดตามหมอน้ำอยู่เรื่อยๆนี่โอ้หนาเนี่ย
0: โอ้แสดงว่าพ่อใส่ถือใจเรา
1: ครับ
0: ซื้อมาเป็นลังเลย
1: ครับ
0: ขันผู้ใดอยากได้มาเอาน้ำพ่อใหญ่น้อย
1: น้ำผมนี่ก็ได้นี่เนี่ยนี่เนี่ย
0: ราคาเดียวกันกับของบริษัท
1: ครับครับครับ
0: นี่เราฟังไปเด้อพี่น้องผู้ใดได้ยินผมกับพ่อยายหน่อยบ้านดอนข้ามเว้ากัน
1: ครับ
0: คันผู้ใดที่เป็นเกษตรกรชาวสวนยางในเมือง

0: Lord.
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกะพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตที่ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
6: ให้โศกให้มันให้
7: บางพอใช้ฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
5: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ทิศเหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร088-736-2266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่ง เป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
0: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ชิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
8: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

索雷帕拉皮面发丝汤，索雷帕拉皮面发丝汤。ผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้ม

0: ือน
1: โซเล่ผ้าล่าพี่เมียวฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วเด้อตามคำเรียกร้องยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีเป็นยาสมุนไพรที่มีสรรพคุณบำรุงร่างกายบำรุงโลหิตมีส่วนผสมของสมุนไพรหลากหลายชนิดบ่ว่าสิเป็นกำลังช้างสารกำลังเสือโคงกำลังวัวทะลึงโกดทั้งหามากระทืบโล่งและตัวยาอื่น
2: ๆมันเป็น
1: ยาบำรุงร่างกายตาเซนทียาบำรุงร่างกายตาเซนทีสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมโทร0916840475
3: ออกกำลังกายเป็นประจำทานอาหารที่มีประโยชน์ต่อร่างกายหลากหลายครบ5หมู่เครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีประกอบด้วยเห็ดยามาบุชิตะเกะเห็ดหอมพลูคาวคลอฟิลถั่งเช่าโสมและเห็ดลิ้นจือ้อเครื่องดื่มสมุนไพรตราหอมดีดื่มง่ายมีจำหน่ายแล้วที่ร้านค้าทั่วประเทศแน่นอนโทร0916840475
1: บอกได้คำเดียวว่าสุดยอดสุดยอดนวัตกรรมของผลิตภัณฑ์ที่ดีกว่าสารปรับปรุงดินที่เหนือกว่าปุ๋ยอินทรีย์อะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดซอยแก้ปัญหาดินแข็งดินด้านดินด่านดินปลูกหยังบ่งามพืชบ่กินปุ๋ยซอยเพิ่มประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงพืชทนท่านกับสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงต้นพืชแข็งแรงทนแรงทนหนาวแม่งบ่กวนสามารถผสมเคมีได้ทุกรุ่นทุกสูตรบ่เปื่อยเป็นตมบ่เหนียวติดเครื่องหยอดเครื่องพ่นผสมในอัตราส่วน2กระสอบต่อเคมี1กระสอบใส่แล้วดีกว่าใส่เคมีเพียงอย่างเดียวจบครบในกระสอบสุดยอดของคุณภาพต้องอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดอะมิโนฮิวมิกโซเลพัดสนใจโทร

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง

0: ย์4 3 8 4 0 1 2 2
1: คำเตือนโซเล่ผ้าล่าพี่เมียฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
2: มีผู้สาวผู้หนึ่งไปหาหมอผู้งามนี่เรียกว่าระดับนั่งแบบนั่งงามพวกละพ่อหมอเห็นหน้าตาในกาอดบ่ได้ซะแล้วเพิ่นน่ะเพิ่นก็ย่อมเสียจรรยาบรรณหมอสันตัวเพิ่นก็สั่งให้ผู้สาวนั้นถอดกางเกงออกแล้วก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้หญิงผู้นั้นก็บอกว่ากำลังสิตรวจหาก้อนไขมันแม่นบ่คะว่าซั่นแล้วก็สั่งให้ถอดเสื้อถอดยกส่งออกแล้วก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังกำลังสิตรวจหาก้อนมะเร็งในเต้านมแม่นบ่คะท่านน่ะจากนั้นก็สั่งให้ถอดกางเกงในออกแล้วก็ถามว่าฮู้บ่ว่าหมอกำลังสิเฮ็ดหยังว่าซั่นผู้สาวผู้นั้นก็เลยบอกว่าคุณหมอกำลังสิติดเอชจากฉันน่ะแล้วพะนะ
3: อ้าวว่ากันไปเรื่อยๆพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ้ๆๆๆสร้างบรรยากาศให้อารมณ์ดีๆเข้าไว้อย่าซะซีเรียสคักหลายคอยเป็นคอยไปเฮ็ดให้อารมณ์ดีเข้าไว้มันจังสิบ่เท่าง่ายผมจังสิบ่งอกอ้าวเฮากำลังอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านสบายสบายสไตล์มูฮาวโดยบ่าวสีทนคนผู้หาย
4: แวะกันเป็นประจำของดีๆมาต้อนมาฝากเอาเรื่องมวลๆมาเว้าสู่ฟังเฮ้ๆสำหรับพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรจะฟังเป็นพิเศษและก็นำไปปฏิบัตินำไปเฮ็ดในสวนอย่างเฮา
3: สมัยเสมอนี่เอิ้นว่ายุคโรกาภิวัตน์บ่ว่าสิเฮ็ดหยังก็แล้วแต่บ่ค่อยเมื่อยดอก
4: เครื่องทุ่นแรงจ้างสารพัดนั่นล่ะเฮ็ดให้เฮ็ดหน้าเฮ็ดหัวเฮ็ดสวนอันดับแรกก็คือการปรับดินไถหุดก่อนล่ะก็ต้องจ้างรถไถคันแม่นเฮ็ดหน้าจ้างไถหว่านหรือดำหรือหยอดมูเนี่ยไส้รถบัสหรือแม่กระทั่งดำสมัยสมือนี่มีทีมงานรับดำดำด้วยคนดำด้วยรถก็แล้วแต่ผู้เป็นเจ้าของหน้านี่นอนถ่าอยู่เฮียนถ่าเขาสิมาขึ้นเล่าเองแต่ว่าคาใส่ใจบาทเนี่ยโอ้ถ้าลองคนหอดบ่เหลืออีหยังลุบขึ้นอีกตั้งหากส่วนพี่น้องชาวสวนยางบาทเนี่ยโจมเป็นเสียงเดียวกัน
3: กีดย่ามใดนำยางกะพ่อกระปิดกระปอยนี
4: ่มาแล้วมาแล้วบ่าวสีทนมีของดีมาตอนมาฝากเกี่ยวกับสวนยางโดยเฉพาะโซเล่พาราพรีเมียม
3: จำให้ดีเด้อแม่เด้อโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทอง
4: ขยายท่อนำยางเพิ่มปริมาณนำยางให้ได้หลายคืนรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่เคยกีด7มีด8มีดจังสิเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมบ่ให้เกิน3มีดอันนี้ยืนยันจากพี่น้องที่เพิ่นเอามาใส่บ่แม่นบ่าวสีทนเว้าเองและกล้าท้าพุ่นแล้วคันอยากพิสูจน์เบิ่งว่า3มีดเต็มแท้บ่บ่ยากเด้แหละพ่อเอามาใส่ล่องเบิงให้เห็นกับตาจะของโลดอย่าให้ไผมาตัวใดประเภทรานี่บ่บ่ว่าสิเป็นราย่อยราดำราชมพูซัมมูนี่นี่บ่เจอเข้าไปม้อยมับเกี้ยงมิลินบ่เหลือซากหรือแม้กระทั่งอาการใบโลนที่เพิ่นเอิ้นว่าไฟทอบท่อราซึ่งใบนี่ก็เปรียบเสมือนห้องครัวคันบ่มีใบกับบ่มีครัวต้นกับสิบ่แข็งแรงบ่ใหญ่น้ำยางบ่หลายส้ม คันปล่อยไว้โดนก็ถึงกับเฮ็ดให้ต้นยางตายพุ่นแล้วปัญหาซัมมูนี่นี่จิบจ้อย
3: โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเฮ็ดให้ต้นยางข้าวอุดมสมบูรณ์ผลิตน้ำยางได้หลายต้นกระบอส้มนอกจากนั้นกสิทำนาทีขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยง
4: กสิบมีน้ำเลี้ยงไหลปนออกมาให้เปล่าประโยชน์เฮ็ดให้ต้นส้มคุณภาพยางกสิบดีบ่เข้มข้นบ่เป็นที่ต้องการของตลาดราคาบ่ดี
3: ปัญหาโมนิสิบ่เกิดขึ้นเด็ดขาดโซเลพาราพี่เมียมฝาสีทองบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้ออ้าวจังใดกะปริงกลางเข้ามา043840122เก็บเงินปลายทางรัวร้านค้าร้านขาย

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438 4 0 1 2 2อีกเท่านึงครับพี่น้อง0 4 3 8 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

0: วัยรุ่น2คนสิเป็นคนขี้มึนแน่จักหน่อยว่าซั่นเถาะไทบ้านแถวนั้นฮู้จักกันดีว่าซั่นซะมื้อนี้เพิ่นอยากเมาทั้งบ่มีเงินเอาสิพาไปกินเบียร์ฟรีว่าซั่นเอ้าผู้ใดสิให้กินเอาเถอะนะตัวมีเงินเท่าใดว่าซั่นมีอยู่15บาทไปซื้อใส่กอกมาเอาอันใหญ่ๆแน่เด้อว่าซั่นหมอนั่นก็ไปซื้อใส่กอกมาเฮ็ดจังได๋ล่ะเฮ้ยพะนะเอายัดใส่เป้ากางเกงตัวไว้เดี๋ยวหาจัดการเองว่าซั่นแล้วก็พากันไปสั่งเบียร์กินอยู่ร้านค้าขวดแรกหมดไปก็สั่งมาอีกขวดนึงเพราะขวดที่2กําลังสิหมดเพิ่นก็กระซิบบอกหมู่เฮ้ยตามแผนว่าซั่นหมอนั่นก็ฮูด10ออกแล้วก็งัดเอาใส่กอกที่ซุกไว้ในเป้ากางเกงออกมาหมอนี่ก็ทําท่าก้มไปดูดๆเลี่ยนเลี่ยคือกระเทยเขากินกันนั่นล่ะไปพ่อแม่ข้าเห็นป้าโถทุเลศทุลังว่าแล้วก็แลนไปถือสากออกมาสิมาตี2คนนี่ซะแล้ว2คนก็ทําท่าแลนหนีทั้งแลนทั้งหัวว่าซั่นเถาะเออได้ผลอีหลีนะเฮ้ยว่าซั่นเสื้อเฮาลดหน้าไปเอาล้านนี้อีกคะนะหมอที่ถือใส่กอกกะว่าห่วยพ่อละมั่งเฮ้ยว้ายเอาแม่ค้าเอาเบียร์2ขวดว่าซั่นพ่อเบียร์ขวดที่2ไก่สิหมดงัดออกมาเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็งัดออกมาหมอนี่ก็ก้มไปดูดๆเลี่ยๆคือเก่าจนว่าแม่ค้ามาเห็นพุ่นละพ่อแม่ค้าเห็นปาดโถหนีไปไกลๆแม่สู้จะถือคั่นฝ้อยกูบ่ว่าแล้วก็สิเอาคั่นฝ้อยฟาด2คนนั่นก็ทําท่าแลนหนีคือเก่านั่นละทั้งแลนทั้งหัวแลนมาฮอดลานที่3หมอนั่นก็พาแวอีกหมอคนที่ถือใส่กอกกะว่าโอ้ยพ่อละละเฮ้ยว่าซั่นว้ายยังว่าซั่นเมาแม่ข้าเอาเบียร์มา2ขวดอีกละพ่อเบียร์สิหมดก็เฮ็ดคือเก่าแม่ข้าก็ไล่หนีคือเก่ามาฮอดลานที่4ก็ได้ผลคือเก่าแลนกันมาผ่านลานที่5หมอที่ถือใส่กอกกะเหลียวเบื้องหน้าหมอที่เป็นคนดูดกะเลยว่าพ่อละละเฮ้ยบ่ไหวละเจ็บข้อชิบหายเลยพะนะจากนั้นก็พากันย่างเซ่ซกเซ่สายเมื่อบ้านย่างมาจะเข้าเห็นหมาตัวนึงนอนอยู่ข้างทางโอ้ตะเลียตนสาดเนาะเอาใส่กอกให้มันกินซะเฮ้ยว่าซั่นหมอนั่นก็เลยว่าใส่กอกมันเหี่ยทิ่มแล้วเด้อเฮ้ยว่าซั่นเอาเหี่ยซะหึงว่าเหี่ยซะลาดแรกผู้แล้วเอาแสดงว่าจากร้านที่2ที่3ที่4ที่เฮาดูดนี่อันนะ
1: มันม้วนผ่านไปกะทะลึ่งตึงตังไปสละพ่อได้ยิ้มพ่อได้หัวเฮ็ดเวียกไปนำหัวเตอหัวเตินไปนำจังสิบ่เมื่อยกะอย่าไปเคร่งเครียดอย่าซีเรียสอีหยังหลายหน้าตากะจังสิบ่เหี่ยวผมจังสิบ่งอกเฮ้ๆๆๆอ้าวมวนกันอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านคือเก่าเด้อแม่เด้อโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้นี่ลาแวะแวะอยู่กันเป็นประจำเฟ้นหาแต่แนวดีๆมาตอนมาฝากโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนยางเฮาที่อยากได้นำยางหลายๆนำยางมีคุณภาพมีความเข้มข้นตามที่ตลาดต้องการเปลือกนิ่มกีดง่ายนำยางไหลสะดวกเชื้อโรคเชื้อรากะบ่มีมารบกวนบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเป็นตะสั่งคือหยังนี่เปลือกเน่าหากเน่าเงาเน่ามู้เนี่ยเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่ดับแนวเบิดโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองแก้ปัญหาได้เร็วและก็ปลอดภัยบ่ว่าต้นยางหรือว่าสิ่งแวดล้อมว่าสันเถาะปลอดภัยไม่เสียเวลาเห็นผลทันตาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองบอกให้เข้าใจน้ำเด้อบ่แม่นสารเล็งบ่แม่นสารเล็งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเฮ็ดให้ได้ปริมาณน้ำยางหลายขึ้นขยายท่อยางอุดท่อน้ำเลี้ยงรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ฮะจังไดกะฝ้าเอามาใส่เด้อแม่เด้อ ซื้อยังอื่นหมดหลายกว่านี่ดอกฮะจังไดก็โทรมาเด้อ
0: 043840122
1: โซเล่พาราพรีเมียมไม่ใช่สารเร่งแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษหาเสื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือว่าร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเ

0: มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทองข้อนั้นเด้อพี่น้อง
1: ผิดอำแกเป็นโชเฟอร์ครับรถโดยสารสายกรุงเทพน้องค่ายพวกละโดนๆจังสิได้เมื่อบ้านเที่ยนึงเนี่ยเพิ่นน่ะฮันลังเทียกะเป็นอาทิตย์พวกละมื้อนี้มีโอกาสเข้าบ้านซะแล้วด้วยความห่างเหินเมียเนาะต้องมีความต้องการหลายเป็นธรรมดาเผอิญว่ามื้อนี้นี่มีงานศพพอดีฝ่ายผู้เมียกะไปซอยงานศพผู้แม่เฒ่านี่ก็เลยมานอนบอนแทนนอนเฝ้าหลานกลับเข้ามาหอดเฮียนประมาณ4ทุ่มเปิดประตูเข้าไปบ่พูดพร่ำทำเพลงแล้วเพิ่นน่ะนัวเนี่ยนัวเนี่ยปฏิบัติการไปจะเข้าก็มีความรู้สึกว่าบ่แม่นเมียเขาจะของว่าซั่นซะก็เลยถามเฮ้ยแม่นผู้ใดนี่ว่าซั่นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่ากูนี่แหละทิศพนะเอ้าแม่มานอนนี่ได้จังใดโอ้ยกูก็มานอนเป็นหมู่ลูกมึงนั่นล่ะเมียมึงมันไปซอยงานศพเพิ่นเอ้ากันจังสั้นลูกเศร้าดีว่าสั้นผู้แม่เฒ่าก็เลยว่าคันมึงเศร้ามึงตายฮะนะ
2: มันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุธาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสิร์นอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนยางเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกรีด8มีด9มีดทั้งเต็มโป๊ะโซเล่พาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดร่องเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะกะบ่ท่านว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ้าสีทนเว้าโพดเว้าโพอ่ะเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูง เป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายทอน้ำยางปิดทอน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนีที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองใส่ได้บ่ต่ำก็500ต้นฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์0438401222หรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อถ้าหากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
0: พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางพอน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โตหนังสือ

0: พนักงานรถไฟสมัยก่อนนี่บ่จำเป็นต้องมีวุฒิมีความรู้เด้ในการไปทำงานที่สถานีว่าซั่นเถาะมีอยู่สถานีหนึ่งพนักงานโบกธงประจำสถานีเกิดขาดซะแล้วสมัยก่อนนี่บ่มีไฟสัญญาณเด้ต้องใส่คนทำหน้าที่เอาก็มีคนมาสมัครผู้หนึ่งพนักงานโบกธงนี่ล่ะในสถานีก็เลยถามล่องกึ๋นเบิงถ้าหากว่ามีรถไฟแล่นสวนกันแต่ว่ามีร่างเดียวเฮาสิเฮ็ดจังไดรถไฟจังสิบ่ต่ำกันว่าซั่นหมอนี่ก็บอกว่าเอาก็เอาธงแดงโบกเด้ครับรถไฟเห็นรถไฟก็สิจอดมันก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าบ่มีธงแดงเด้เฮาก็หาเสื้อผ้าที่มีสีแดงๆมานุ่งแล้วก็ลงไปเต้นอยู่ในร่างรถไฟพอคนขับรถเห็นก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นแล้วถ้าหากว่าเป็นยามมื้อคืนเด้คนขับบ่สามารถเหลียวเห็นธงบ่เห็นเสื้อผ้าเฮาสิเฮ็ดจังไดรถจังสิบ่ต่ำกันเฮาก็ใส่ไฟสายส่องคนขับเห็นคนขับก็สิเบรกรถไฟก็สิบ่ต่ำกันว่าซั่นเอาล่ะถ้าหากว่าบ่มีไฟสายเด้คันสั้นก็ต้องไปปลุกลูกปลุกเมียแล้วล่ะครับปลุกมาเฮ็ดหยังว่าซั่นปลุกมาเบิ่งรถไฟต่ำกันพะนะ
1: มันม้วนผ่านกันไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่กันส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพรีเมียมเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วโซเรพาราพรีเมียมเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเกี่ยวกับเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเจอโซเล่พาราพี่เมียมเข้าไปนี่เซ็ตบัดสิบ่มีปัญหาเรื่องเปลือกเน่าเปลือกแข็งสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มเปลือกหุ่มไว้แผลบ่ซ้ำแผลหายไว้บ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใช้ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาถ้าเข้าไปแล้วสิซอยให้เปลือกนิ่มกีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอูดท่อน้ำเลี้ยงกีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นหยอดน้ำกดลงไปข้นจัก 2-3 เทียเท่าแล้วเหนียวตุ้ยเมิดห่วงเหลืองเชื้อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย้อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปโซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองบ่เกิน3มีดเอามาใส่เบิงใส่ให้เห็นกับตาจะของบ่แม่นทาแต่ว่าอยากให้พิสูจน์โซเล่พาราพี่เมียมฝาสีทองเอาฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อหมายเลขโทรศัพท์
0: 043840122
1: สั่งกันเข้ามามีเก็บเงินปล่อยทางพร้อมร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเลพาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดราดำราย่อยราชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร่สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043840122อีกเท่านึงครับพี่น้อง043840122คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสี

สาวนั่งหนึ่งกินเก้งกินอีหยังก็แซ่ไปบึดเพิ่นก็เลยอ้วนอ้วนแล้วเพิ่นก็อยากลดน้ำหนักซั่นตัวเพราะว่าหมู่เพิ่นมีแต่ผู้หุ่นดีๆแล้วก็มีลูกมีผัวไปเบิดบัดเจ้าของบัดบ่มีก็จักผู้ใดสิมาเอาล่ะเนาะอ้วนโพดเพิ่นก็เลยอยากลดน้ำหนักอยากงามคือหมู่อยากมีผัวก็เลยไปปรึกษาหมู่เรื่องลดน้ำหนักนี่ล่ะแต่ว่าให้อดอาหารเนี่ยเราเฮ็ดบ่ได้ก็ไปปรึกษาหมู่หลายผู้หลายคนมีหลากหลายวิธีมีอยู่วิธีหนึ่งคือการขี่ม้าเพราะว่าขี่ม้านี่ม้าสีแลนกระแทกกระทันสิสามารถเฮ็ดให้น้ำหนักเข้าลดได้ว่าซั่นซะจากนั้นแกก็ไปขี่ม้าขี่อยู่ประมาณ2อาทิตย์หมู่ที่เพิ่นแนะนำเนี่ยเพิ่นกาโทรมาถามเนาะเออเป็นจังไดล่ะเฮ้ยขี่ม้าได้จักมื้อแล้วว่าซั่น2อาทิตย์แล้วโอ้น้ำหนักลดไปเท่าใดล่ะ7กิโลว่าซั่นโอ้น้ำหนักตัวเหลือหลายปานใดล่ะน้ำหนักเฮาก็เหลือซ้ำเก่าแต่ว่าม้าน่ะลดลง7กิโลพะนะว่ากันไปเรื่อยๆคอยเป็นคอยไปทยอยทยอยว่ากันไปหัวเติงหัวเตินกันไปน้ำเฮ็ดเวียกกันไปน้ำมันจังสิเพลินเอ้าเมื่อยกับผักเศร้าไม่แห้งกินน้ำกินทาก่อนเด้อห่อนกับเศร้าห่มกันซะก่อนอย่าเฮ็ดคักเฮ็ดแน่หลายเอาพอดีพอดีอย่าเฮ็ดเกินกำลังคักหลายฮิตสตอกฮิตสตอกระวังระวังเฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ้ฮ
างห้าวโซเล่พาราพรีเมียมของดีที่บ้าวซิทนนำมาตอนมาฝากเอามาแก้ปัญหาที่พี่น้องพ่อกันอยู่อันดับแรกก็คือน้ำยางบ่ได้หลายตามสมควรกีดไปแล้วน้ำยางกะไหลพ่อกะปี๊ดกะปล่อยจากน้ำยางจากน้ำเลี้ยงผสมปนเปกันไปบ่มีคุณภาพตลาดบ่ค่อยต้องการโอ้ยอุกอังแห้งก็เลยเป็นทีมาของโซเล่พาราพรีเมียมมาเพื่อขยายท่อน้ำยางสมานแผลท่อน้ำเลี้ยงเฮ็ดให้น้ำยางไหลสะดวกเคยกีด8มีด9มีดโซเล่พาราพรีเมียมให้3มีดเต็มกระโปะบ่แม่นสารเล่งเด้อแม่เด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษฮะสิบปากว่าไม่เท่าตาเห็นสิบตาเห็นไม่เท่าเอามือจกเห็นบาซิทนเว้ากะอย่าฝ่าเสือไว้หลายเอามาใส่ให้เห็นกับตาเจ้าของโลดอย่าให้ไผตัวใดบาซิทนรับรองด้วยเกียรติลูกเศร้าหน้าว่าบ่ผิดหวังต้นยางกะสิบ่ซ้อมปลอดภัยต่อผู้ใส่ปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อมเอาคันอยากได้น้ำยางหลายๆโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเอามาใส่เอามาใส่หาซื้อได้ตามร้านค้าเกษตรทั่วไปหรือว่าสิโทรศัพท์มาก็ได้หมายเลขโทรศัพท์0438401-22ร้านค้าร้านขายอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาเด้อแม่เด้อ

มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกรีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกรีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร0438401222อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438401222คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียงฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังสือต้องเป็นสีทอง

0: อ๋อเรามักสันตำบักม่วงเราสิให้เน้นหน่อยตำบักม่วงให้สันเป็นประจำว่าสันซะบักม่วงในวัดกสิมีบักม่วงเขียวเสวยบักม่วงน้ำดอกไม้บักม่วงแรดโอ้หลายอย่างบักม่วงท้องดำมุนัดปกติเน้นหน่อยนี่สิเอาบักม่วงเขียวเสวยมาตำว่าสันเถาะบักม่วงเขียวเสวยนี่สิบ่สมเด้มื้อนี้บักม่วงเขียวเสวยหมดก็เลยไปเอาบักม่วงน้ำดอกไม้มาตำให้สันบักม่วงน้ำดอกไม้นี่ถ้าหากว่าเวลาสุกนี่คือสุดยอดของบักม่วงในเหลืองหวานแต่ว่าถ้าหากเวลาดิบเนี่ยก็คือสุดยอดในความสมว่าสันเถาะสมบันไดก็ต้องสันเพราะว่าเล่ามักแล้วเผอิญสันหลายซ้ำมือนี่พ่อเพ้นบาทนี่ญาติโยมอยู่หน้าเพิ่นก็เลยมาม่นให้ไปสันเขาอยู่หน้าเพราะว่ามือนี่เกี่ยวเขาเป็นมือสุดท้ายให้บ้านเพิ่นก็ไปซอยกันหลายว่าสันซะก็เลยม่นหลวงพ่อกำเนินหน่อยมาสันเขาอยู่หน้าพ่อยางไปฮอดเถียงหน้าท้องก็เริ่มปั่นป่วนซะแล้วบักม่วงน้ำดอกไม้เฮ็ดเสร็จแล้วกึกากึกากอยู่มุ่นมุ่นขะน้อยว่าสันแล้วก็ยกเนี่ยอยู่เนี่ยกินมาถวายสันเข้าไปท้องก็ไหลจวกจากจวกจากอยู่มันบ่ไหลตะไนท้องซะแล้วบาดเนี่ยมันสอดพวดออกมาทั้งนอกหลวงพ่อกะจักสิเฮ็ดจังไดเนาะก็นั่งทับไว้หั่นละพ่อสันเข้าแล้วให้ศีลให้พรเรียบร้อยลุกบ่ได้ซะแล้วบาดเนี่ยเพิ่นสิเมื่อวัดอ่ะเพิ่นก็เลยเว้ากับโยมว่าโยมศาสตร์พื้นนี่อาตมาขอได้บ่ว่าสั่นห่วยพื้นนี่มันเก่าโพดแต่ว่าขันหลวงพ่ออยากได้นี่เดี๋ยวผมสิเอาพื้นใหม่ๆมาถวายดอกท่านนะบ่อาตมาอยากได้พื้นนี่ล่ะอุ้ยพื้นนี่มันเก่าขะหน่อยเก่าแล้วก็เอามักพื้นนี่ว่าสั่นอุ้ยอย่าเอาทอเอาพื้นใหม่ซะมันบ่แม่นแนวเอาของเก่าถวายพระนั่นว่าสั่นบ่อาตมาบ่ถือดอกอยากได้พื้นนี่ย้ำอยู่หันละขันบ่ให้ขี่ไส้ก็ได้เด้นี่ภาษาศาสตร์เก่าๆหั่นน่ะโอ้ยขันสิขี่ไส้ก็ขี่ไส้โลดว่าสั่นพอตะขาดคำแล้วก็ลุกขึ้นแล้วก็ว่าเนี่ยบอกแล้วว่ายะทายะทาหั่นน่ะอ้าวมันม้วนผ่านไปว่ากันไปเรื่อยๆนะแม่เด้ออยู่เป็นหมู่การส่งมาเป็นความสุขให้กับพี่น้องทุกชมรมทุกคณะสุทงสุทาสุหัวสุสวนสุเฮียนสุซานโดยเฉพาะพี่น้องเกษตรกรชาวสวนอย่างเฮาควรสิฟังเด้อแม่เด้ออ้าวเฮากำลังมวนเสริญอยู่ในช่วงเฮ่ห้าภาษาไทยบ้านโดยผู้ขาบ่าวสีทนคนผู้ให้ผู้เก่าเหมือนเดิมเฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่เฮ่โซเล่พาราพีเมียมฝาสีทองเด้อแม่เด้อมาแล้วมาแล้วผลิตภัณฑ์ที่สิเฮ็ดให้พี่น้องชาวสวนอย่างเฮาสิบ่ต้องปวดหัวสิบ่ต้องอุกต้องอังอีกต่อไปโซเลพาราพี่เมียมบ่แม่นสารเล่งเด้อแต่เป็นฮอร์โมนสูตรพิเศษเวลาท่าเข้าไปแล้วสิเฮ็ดให้เปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายขยายท่อน้ำยางอุดท่อน้ำเลี้ยงเวลากรีดแล้วบ่ให้น้ำเลี้ยงป่นออกมาเฮ็ดให้น้ำยางมีความเข้มข้นเมิดห่วงเหลืองเฉื่อราบ่ว่าสิเป็นราดำราย่อยราชมพูเคยกีด8มีด9มีดทั้งเต็มโปะโซเลพาราพี่เมียมนี่2มีดบ่เกิน3มีดลองเอามาใส่เบิ่งเปียงคันบ่เสือบ่าวสีทนน่ะก็บ่ทันว่าให้เสียเอามาลองเบิ่งให้เห็นกับตาเจ้าของเดี๋ยวสิว่าบ่าวสีทนเว้าโพดเว้าโพอ้าเพิ่มประสิทธิภาพเพิ่มปริมาณของน้ำยางเปอร์เซ็นต์น้ำยางสูงเป็นที่ต้องการของตลาดซอยขยายท่อน้ำยางปิดท่อน้ำเลี้ยงบ่ให้น้ำเลี้ยงผสมออกมาเฮ็ดให้ต้นแข็งแรงอายุใส่งานยาวเชื้อโรคเชื้อรานี่เจอโซเลพาราพี่เมียมเข้าไปนี่เรียบร้อยเบิดห่วงเรื่องโมนี่ที่เห็นชัดๆก็คือได้น้ำยางหลายกว่าเก่าบ่มีสารตกค้างปลอดภัยต่อผู้เฮาใส่ปลอดภัยกับต้นยางปลอดภัยต่อสิ่งแวดล้อมพร้อม โซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองไส้ได้บ่ต่ำก็500ต้น
1: ฝากเอามาใส่เด้อแม่เด้อ
0: หมายเลขโทรศัพท์043 840 122เกตเงินปลายทางหรือว่าสิหาซื้อได้ตามร้านเกษตรทั่วไปสำหรับร้านค้าร้านขายเด้อแม่เด้อแต่หากว่าอยากเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อเข้ามาโซเล่พาราพรีเมียมฝาสีทองเด้อ
2: มาแล้วมาแล้วโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองผลิตภัณฑ์เพิ่มปริมาณและเพิ่มเปอร์เซ็นต์ของน้ำยางเพิ่มคุณภาพให้ดีกว่าเก่าคักกว่าเก่าซอยขยายท่อน้ำยางท่อน้ำยางบ่อุดตันไหลแต่น้ำยางน้ำเลี้ยงบ่ไหลปนออกมาเปลือกนิ่มกรีดง่ายน้ำยางหลายกลีดบ่สะดุดมีดต้นบ่ส้มนายางบ่ตายหนึ่งป้องกันการเกิดร่าดำร่าย่อยร่าชมพู่ได้ดีดีซอยรักษาแผลเก่าสมานแผลใหม่ได้เร็วเร็วเห็นผลไวปลอดภัยไร้สารตกค้างขนาด500ซีซีถ้าได้500ต้นจบครบในขวดเดียวคุ้มค่าคุ้มราคาหยุดทุกปัญหาของการกลีดยางด้วยโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองสนใจโทร043 840 122อีกเท่านึงครับพี่น้อง0438 4 0 1 2 2คำเตือนโซเล่พาล่าพี่เมียมฝาสีทองของแท้โต๊ะหนังส

พ่อเฒ่ากับลูกเขยเพิ่นออกไปหน้าเดือน6ล่ะดิไปป่านคันเท่เนไถหน้าหุดเนว่าซั่นซะหน้าหุดเนว่าซั่นซะก็ไปกัน2คนน่ะล่ะลูกเขยนี่สิเป็นคนไหวดีแน่จักหน่อยส่วนพ่อเฒ่านั่นเป็นคนบ่ค่อยปากปานใดเป็นคนเงียบๆแนวอยู่แนวกินกะหาน้ำมูนั่นล่ะสอนหวกเก็บเฮ็ดแย่ไข่หมดแดงแกงผักหวานอยู่สั่นละเวลากินข้าวนี่สิมีปัญหาในจักหน่อยเพราะว่ามีซอนอันเดียวหลายมื้อแล้วละปกตินี่ลูกเขยสิออกมาหน้าก่อนในสิแบกไถหิวบักโจกจูงคุ้ยพ่ายก้องข้าวสารพัดพอเฒ่าย่างมาโตเป่าว่าซั่นเถาะกะฮู้อยู่ว่าซอนมันบ่มีสิถือมานำแน่กะบ่ได้เครื่องอยู่ในใจ

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ขณะที่เขื่อนเจ้าพระยาจะปรับลดการระบายน้ำลงมาเหลือ 2,400 ลูกบาศก์เมตรต่อวินาทีส่วนจังหวัดฉะเชิงเทราเป็นพื้นที่ต่ำที่ระบายน้ำออกได้ยากจำเป็นต้องติดตั้งเครื่องผลักดันน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำออกสู่ทะเลโดยต้องคำนึงถึงระดับน้ำทะเลหนุนในแต่ละช่วงเวลาเพื่อเร่งให้สถานการณ์กลับเข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วด้านจังหวัดสมุทรปราการอยู่ระหว่างเร่งสูบระบายน้ำลงทะเลเพื่อลดระดับน้ำท่วมขังในพื้นที่ปิยา

0: ันยางเทียนรายงาน
1: ขณะที่กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งติดตั้งเรือผลักดันน้ำที่ปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อบรรเทาสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราน
2: ายนิรัตน์พงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยถึงแนวทางการจัดการสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราว่ารัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยไม่ได้นิ่งนอนใจต่อความกังวลของประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ประสบภัยโดยล่าสุดได้มีการบูรณาการร่วมกับกระทรวงกลาโหมกรมชลประทานสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือสทนช.กองทัพเรือและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ประชุมได้เห็นชอบร่วมกันให้เร่งผลักดันน้ำบริเวณปากแม่น้ำบางปะกงเพื่อเร่งดึงมวลน้ำจากพื้นที่ตอนบนทั้งจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีและฉะเชิงเทราให้ไหลลงสู่อ่าวไทยเร็วที่สุดโดยในวันนี้ปภ.ได้เริ่มระดมติดตั้งเรือผลักดันน้ำบริเวณจุดที่เหมาะสมแล้วจำนวน 40-50 เครื่องและจะเพิ่มจำนวนเป็น86เครื่องในเร็วๆนี้โดยจะเดินเครื่องเร่งระบายน้ำให้สอดคล้องกับช่วงเวลาน้ำขึ้นน้ำลงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำซึ่งจะช่วยลดระยะเวลาน้ำท่วมขังให้คลี่คลายลงโดยเร็วชนันทิดาสังทองรายงาน
1: ส่วนสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครแม้จะดีขึ้นแต่ยังมีปริมาณน้ำในคลองและน้ำในพื้นที่ตะวันออกอีกมากจึงต้องเฝ้าระวังและเตรียมรับสถานการณ์ฝนตกหนักอย่างใกล้ชิดนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเปิดเผยว่าขณะนี้แม้ว่าสถานการณ์น้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลายแห่งเริ่มคลี่คลายแล้วแต่ระดับน้ำในคลองหลายสายยังคงเต็มคลองเช่นในคลองแสนแสบหรือหมู่บ้านนวธานีเขตคันนายาวเนื่องจากมีฝนตกเพิ่มในทุกวันจึงต้องแจ้งเตือนประชาชนในบางพื้นที่ที่อาจได้รับผลกระทบจากน้ำในคลองอย่าเพิ่งยกสิ่งของลงจากที่สูงเพราะภาพรวมสถานการณ์น้ำยังค่อนข้างเปราะบางเนื่องจากน้ำในหลายพื้นที่โดยเฉพาะบริเวณกรุงเทพฝั่งตะวันออกยังคงมีปริมาณมากจึงต้องเฝ้าระวังฝนตกเพิ่มและติดตามพยากรณ์อากาศอย่างต่อเนื่องส่วนสถานการณ์ที่หมู่บ้านฟลอราวิลเขตหนองจอกล่าสุดยังคงเร่งช่วยเหลือประชาชนที่ประสบอุทกภัยอย่างต่อเนื่องทั้งการส่งหน่วยแพทย์ลงพื้นที่การจัดหาอาหารและสิ่งของจำเป็นรวมทั้งสูบน้ำออกจากพื้นที่โดยได้รับความร่วมมือจากหลายหน่วยงานเพื่อเร่งแก้ไขปัญหาให้กับประชาชนอย่างเต็มที่ขณะเดียวกันกรุงเทพมหานครเตรียมการอย่างเต็มที่ให้พร้อมรับสถานการณ์ฝนตกหนักตั้งแต่วันพรุ่งนี้ถึงวันที่14ตุลาคมนี้ซึ่งจะมีการจัดประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกประจำปี2569ของกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือ IMF และกลุ่มธนาคารโลกจะต้องเร่งพร่องน้ำออกจากคลองต่างๆให้ได้มากที่สุด
3: สถานการณ์ก็ค่อนข้างเปราะบางนะหมายว่าปกติถ้าฝนตก60มิล70มิลเนี่ยเรารับสบายแต่ตอนนี้เหมือนกับว่ามันน้ำมันปริ่มแก้แล้วถ้าเกิดตก60มิล70มิลเนี่ยก็ทำให้มันเกิดน้ำเทอะได้เร็วกว่าเหตุการณ์ปกติมันก็ต้องเหตุการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังต่อประจวบกับที่เราจะมีเหตุการณ์ในเรื่องต้อนรับเรื่อง World Bank IMF ด้วยผมคิดว่าตอนนี้ก็ต้องพร่องน้ำให้มากที่สุดเลยหรือว่าพร่องน้ำก็พยายามทุกสูบก็พยายามเร่งเอาน้ำออกจากคลองเพื่อให้คลองแล้วก็ด้านข้างเนี่ยมีน้ำน้อยที่สุด
1: ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครยังกล่าวถึงการพัฒนาระบบเตือนภัยประชาชนจะต้องมีการปรับปรุงและพัฒนาระบบแจ้งเตือนภัยประชาชนให้ดีขึ้นควบคู่กับการแจ้งเตือนเชิงพฤติกรรมเช่นขอให้ประชาชนใช้ความสังเกตถึงความเปลี่ยนแปลงในพื้นที่เช่นระดับน้ำในคลองหรือน้ำที่เอ่อล้นจากท่อระบายด้วยสำหรับการให้ความช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยนายกรัฐมนตรีกำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งจ่ายเงินเยียวยา 9,000 บาทให้ประชาชนโดยเร็วที่สุดขณะที่ปภ.ส่งข้อมูลเยียวยาให้ธนาคารออมสินแล้ว 1,400 กว่าครัวเรือนคาดว่าจะโอนถึงมือผู้ประสบภัยภายในวันที่9ตุลาคมนี้
4: นายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยสั่งการให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งโอนเงินช่วยเหลือเยียวยาผู้ประสบภัย 9,000 บาทให้ถึงมือประชาชนโดยเร็วที่สุดเนื่องจากได้อนุมัติงบประมาณไปแล้ว 4,700 ล้านบาทดังนั้นปภ.ควรเร่งตรวจสอบข้อมูลและส่งต่อให้ธนาคารออมสินเพื่อโอนเงินทันทีพร้อมกำชับปภ.จัดเตรียมเจ้าหน้าที่รองรับสร้างระบบตรวจสอบภายในให้รวดเร็วแม่นยำและมีความระมัดระวังสูงสุด
5: ตั้งแต่ เราใช้ระเบียบนี้มานะครับการเยียวยาเนี่ยครั้งนี้น่าจะโอนได้เร็วที่สุดนะครับตั้งแต่เกิดเหตุมาหลายครั้งที่เกิดเหตุมาหลายครั้งนี้เราต้องไปรอแต่ละจังหวัดเข้ามาโอนกันทีเป็นพันๆรายหมื่นๆรายนะครับแต่เที่ยวนี้เนี่ยที่พวกเราได้ให้นโยบายไว้ก็คือ first come first serve นะครับเพราะนั้นท่านต้องมีเจ้าหน้าที่ที่คอยรวบรวมรายชื่อเหล่านี้ทำการประสานกับธนาคารออมสินซึ่งเป็นธนาคารของรัฐอยู่แล้วแล้วก็ท่านไม่ต้องไปเกรงใจเขาก็ได้เงินฝากเงินโอนจากสำนักงบประมาณมานะครับเที่ยวนี้ก็อีก 4,700 ล้านบาทเนี่ยนะครับ
4: กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.ได้เร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยกรณีน้ำท่วมขังเกิน7วันและบ้านเรือนได้รับความเสียหายในอัตรา 9,000 บาทต่อครัวเรือนโดยส่งข้อมูลจ่ายเงินช่วยเหลือให้ธนาคารออมสินแล้วกว่า 1,400 ครัวเรือนรวมเป็นเงินกว่า 94 ล้านบาททั้งนี้ได้กำชับให้ผู้ว่าราชการจังหวัดและนายอำเภอตรวจสอบคัดกรองข้อมูลด้วยความรอบครอบและโปร่งใสเพื่อให้เงินช่วยเหลือถึงมือผู้ประสบภัยอย่างรวดเร็วและเป็นธรรมที่สุดซึ่งประชาชนจะเริ่มได้เงินเยียวยาในวันที่9ตุลาคมจะมีการจ่ายเงินให้แก่ประชาชนกลุ่มใหญ่อีกรวมกว่า100ล้านบาททั้งนี้ได้หารือกับธนาคารออมสินในการปรับลดขั้นตอนกระบวนการจ่ายเงินให้ประชาชนได้รับเงินเยียวยาโอนตรงเข้าบัญชีภายใน1วันส่วนกรณีผู้ประสบภัยในพื้นที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑลหากไม่เข้าเกณฑ์เงื่อนไขน้ำท่วมขังเกิน7วันตามมติคณะรัฐมนตรีประชาชนยังคงมีสิทธิ์ได้รับเงินช่วยเหลือและค่าซ่อมแซมบ้านเรือนตามระเบียบหลักเกณฑ์ปกติของกรุงเทพมหานครหรือระเบียบเงินสำรองจ่ายเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยของปภ.ศักดิ์สิทธิ์ประดับสินรายงาน
1: ด้านนางสาวสิริธรสมสุวรรณผู้อำนวยการกองเผยแพร่และประชาสัมพันธ์กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยหรือปภ.เปิดเผยว่าได้เร่งประสานกรุงเทพมหานครและผู้ว่าราชการจังหวัดทั่วประเทศให้เร่งจัดส่งข้อมูลผู้ได้รับผลกระทบเพื่อเบิกจ่ายเงินเยียวยาให้ทันภายในสัปดาห์นี้ซึ่งปภ.จะเร่งประสานพื้นที่เพื่อตรวจสอบและทยอยส่งข้อมูลให้ธนาคารออมสินโอนเงินในรอบถัดไปโดยเร็วที่สุดสำหรับกรณีผู้เช่าที่ไม่ทราบรหัสทะเบียนบ้านสามารถกรอกเลขที่บ้านที่เช่าอยู่จริงลงในระบบได้ทันทีส่วนกรณีบ้านหลังใหญ่ที่มีเลขที่บ้านเดียวแต่แบ่งเป็นห้องเช่าหลายห้องหากเจ้าหน้าที่ท้องถิ่นและกรุงเทพมหานครลงพื้นที่สำรวจแล้วพบว่ามีการเช่าอยู่อาศัยและได้รับผลกระทบจริงผู้เช่าทุกห้องมีสิทธิ์ได้รับเงินเยียวยาตามหลักเกณฑ์เช่นเดียวกันทั้งนี้ประชาชนสามารถสอบถามข้อมูลการลงทะเบียนและการรับเงินช่วยเหลือเยียวยาเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนนิรภัยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยโทร1784ตลอด24ชั่วโมงรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครเร่งประสานข้อมูลการลงทะเบียนรับเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัยผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐกับเว็บไซต์เยียวยาผู้ประสบภัยของกรุงเทพมหานครเพื่อจ่ายเงินให้ผู้ประสบภัยได้อย่างรวดเร็ว
6: นางสาวทวิดากมลเวชรองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครกล่าวถึงการเยียวยาผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่กรุงเทพมหานครหลังมีประชาชนร้องเรียนว่าไม่ได้รับเงินเยียวยาผ่านแอปพลิเคชันทางรัฐเนื่องจากไม่เข้าเกณฑ์น้ำล้อมบ้าน7วันว่าขณะนี้ได้ให้สำนักการระบายน้ำและสำนักงานเขตลงพื้นที่ตรวจสอบอย่างละเอียดเพื่อยืนยันว่าแต่ละพื้นที่มีระดับน้ำอยู่ที่เท่าไหร่แม้บางพื้นที่จะสามารถเข้าออกบ้านได้ภายในวันที่7หรือวันที่8แต่หากยังมีน้ำล้อมอยู่ก็จำเป็นต้องตรวจสอบข้อเท็จจริงและพิจารณาว่าจะสามารถดำเนินการช่วยเหลือในรูปแบบใดได้บ้างโดยกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการหารือร่วมกับกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยสำหรับในกรณีที่บ้านถูกน้ำล้อมและมีทรัพย์สินได้รับความเสียหายหากสามารถแสดงหลักฐานได้ว่าทรัพย์สินดังกล่าวเป็นสิ่งที่ใช้ในการดำรงชีพก็สามารถขอรับการเยียวยาจากกรุงเทพมหานครได้ขณะที่ความเสียหายประเภทอื่นหากสามารถประเมินมูลค่าความเสียหายได้ก็สามารถยื่นขอรับการช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์ที่เกี่ยวข้องได้เช่นกันขณะเดียวกันสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครอยู่ระหว่างการตรวจสอบระดับน้ำที่เกิดขึ้นจริงในช่วงวันที่ 1-2 ตุลาคมที่ผ่านมาเพื่อจัดทำข้อมูลเสนอกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยว่าในพื้นที่ดังกล่าวยังมีระดับน้ำและประชาชนยังได้รับผลกระทบอยู่หรือไม่เพื่อหาแนวทางให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติม
7: ถ้าในกรณีท่านมีความเสียหายอื่น

0: ทพมหานครจึงต้องดำเนินการอยู่ภายใต้เงื่อนไขเดียวกันอย่างไรก็ตามในเว็บไซต์ของกรุงเทพมหานครจะให้แนบไฟล์เอกสารและรายละเอียดความเสียหายเพื่อให้เจ้าหน้าที่สำนักงานเขตตรวจสอบและรับรองความเสียหายโดยจะดำเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันนี้เพื่อให้คณะกรรมการของแต่ละเขตรับรองความถูกต้องและสามารถโอนเงินความช่วยเหลือเบื้องต้นตามมติของคณะรัฐมนตรีได้ก่อนปิญญวิทย์เปี่ยมสมบูรณ์รายงาน
1: กระทรวงการคลังยืนยันเตรียมพร้อมรับมือสถานการณ์น้ำท่วมในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
2: นายวินิจวิเศษสุวรรณภูมิผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลังในฐานะโฆษกกระทรวงการคลังเปิดเผยถึงการเตรียมความพร้อมในการรับมือสถานการณ์น้ำท่วมสำหรับการจัดการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569ระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้โดยทางหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เตรียมแผนการรองรับไว้อย่างรัดกุมซึ่งที่ผ่านมาพื้นที่โดยรอบศูนย์การประชุมแห่งชาติศิริกิติ์สถานที่จัดเลี้ยงและโรงแรมที่พักจำนวน21แห่งไม่พบปัญหาน้ำท่วมขังแต่อย่างใดนอกจากนี้ยังได้มีการตั้งศูนย์ปฏิบัติการกรณีฉุกเฉินเพื่อติดตามสภาพการจราจรและสถานการณ์น้ำท่วมขังตลอด24ชั่วโมงและมีการประสานงานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลผู้เข้าร่วมประชุมตั้งแต่ลงเครื่องที่สนามบินสุวรรณภูมิจนกระทั่งเดินทางกลับอย่างปลอดภัย
3: ก็มีการทบทวนแผนในเรื่องของการจัดการน้ำปริมาณน้ำบนบริเวณการสัญจรนะครับมีการกำหนดขั้นตอนการทำงานมีการกำหนดจุดการตัดสินใจนะครับแล้วก็ระบบเขตทางไม่ว่าจะเป็นทางปกติทางพิเศษก็มีการประสานงานมีกล้องวงจรปิดครอบคลุมทุกพื้นที่จะมีการติดตามเรื่องของสภาพการจราจรสภาพน้ำท่วมขังในทุกพื้นที่ตลอดเวลา
2: ด้านนางสาวเกตรัชดากลั่นกรองรองผู้อำนวยการสำนักการระบายน้ำกรุงเทพมหานครกล่าวว่าทางกทม.ได้เตรียมระบบท่อระบายน้ำสามารถรองรับปริมาณฝนได้ถึง80มิลลิเมตรต่อชั่วโมงจะมีการใช้บ่อสูบน้ำเพื่อดึงน้ำจากถนนลงสู่คลองแสนแสบโดยตรงซึ่งสามารถระบายออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้หลายเส้นทางรวมทั้งมีการใช้อาคารรับน้ำส่งน้ำเข้าอุโมงค์ระบายน้ำเพื่อเร่งระบายน้ำลงสู่แม่น้ำเจ้าพระยาทั้งนี้กรุงเทพมหานครได้ดำเนินการทำความสะอาดอุโมงค์ขุดลอกท่อระบายน้ำและคลองสายหลักมาตั้งแต่เดือนกรกฎาคมพร้อมกันนี้ยังได้จัดเตรียมหน่วยเคลื่อนที่เร็วและรถสูบน้ำเคลื่อนที่จำนวน3คันเพื่อเฝ้าระวังจุดเสี่ยงสำคัญอย่างใกล้ชิดขณะที่นายสุรพงษ์สารปะผู้อำนวยการกองพยากรณ์อากาศกรมอุตุนิยมวิทยากล่าวว่าในช่วงวันที่10-11ตุลาคมอาจมีฝนฟ้าคะนองและตกหนักในระยะเวลาสั้นๆโดยคาดการปริมาณฝนอยู่ที่ประมาณ 30-50 มิลลิเมตรซึ่งถือว่าอยู่ในเกณฑ์เฝ้าระวังแต่ไม่รุนแรงเท่ากับช่วงวันที่5-6ตุลาคมที่ผ่านมาหลังจากนั้นในช่วงตั้งแต่วันที่12-16ตุลาคมปริมาณฝนจะลดลงและสภาพอากาศจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติปฏิพลสถาพรมารายงาน
1: ผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขในช่วงการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พลตำรวจเอกสำราญนวลมาผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติเป็นประธานการประชุมเตรียมความพร้อมด้านการรักษาความปลอดภัยการจราจรและสาธารณสุขเพื่อรองรับการประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการธนาคารโลกและกองทุนการเงินระหว่างประเทศซึ่งประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพระหว่างวันที่12-18ตุลาคมนี้ที่ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กรุงเทพมหานครทั้งการดูแลความปลอดภัยและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากนานาประเทศและให้การประชุมเป็นไปด้วยความเรียบร้อยเช่นเดียวกับกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569
4: นายพัฒนาพรหมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขกล่าวว่าในส่วนของกระทรวงสาธารณสุขเตรียมมาตรการดูแลสุขอนามัยและความปลอดภัยด้านสุขภาพของผู้เข้าร่วมประชุมประจำปีสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลกปี2569พร้อมเตรียมระบบตอบโต้ภาวะฉุกเฉินหากเกิดเหตุการณ์ด้านสุขภาพระหว่างการประชุมโดยจัดทีมแพทย์ประจำพื้นที่ประชุมโรงแรมที่พักครอบคลุมทั้งการจัดบริการทางการแพทย์การเฝ้าระวังป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพเพื่อสร้างความมั่นใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมตลอดการจัดงานสำหรับพื้นที่จัดประชุมศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์กระทรวงสาธารณสุขได้เตรียมจัดส่งทีมบุคลากรทางการ

0: แพทย์จากโรงพยาบาลราชวิถีและสถาบันประสาทวิทยากรมการแพทย์ประจำจุดต่างๆพร้อมทำงานร่วมกับทีมแพทย์ศูนย์ส่งกลับโรงพยาบาลตำรวจในการประสานการส่งต่อหากเกิดการเจ็บป่วยได้อย่างรวดเร็วรวมถึงมีแผนสำรองสถานการณ์ฉุกเฉินนอกจากนี้ผู้เดินทางจากหลายภูมิภาคทั่วโลกกรมควบคุมโรคจะติดตามสถานการณ์โรคติดต่อระหว่างประเทศอย่างต่อเนื่องและดำเนินมาตรการเฝ้าระวังตามระดับความเสี่ยงนฤมลอุดมพรรายงาน
1: รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์สั่งสำรวจและตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจในการคุ้มครองสิทธิและความปลอดภัย
2: นายนิกรโสมกลางรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์เปิดเผยว่าได้สั่งการให้ทีมพม.จังหวัดทั่วประเทศลงพื้นที่สำรวจตรวจสอบมาตรฐานศูนย์ดูแลผู้สูงอายุและคนพิการอย่างเข้มงวดเพื่อสร้างความมั่นใจด้านความปลอดภัยและการคุ้มครองสิทธิของผู้รับบริการพร้อมเตรียมยกระดับการดูแลสุขภาพจิตในสถานดูแลของพม.และบูรณาการร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเพิ่มบุคลากรรองรับสังคมสูงวัยทั้งนี้กระทรวงการพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์วาง3แนวทางเร่งด่วนในการดูแลได้แก่กรณีไม่มีญาติหรือครอบครัวรับกลับจะประสานส่งเข้ารับการดูแลในสถานรองรับที่เหมาะสมเป็นการชั่วคราวเพื่อให้ได้รับการคุ้มครองอย่างเหมาะสมกรณีสามารถกลับครอบครัวได้จะประสานและติดตามร่วมกับครอบครัวเพื่อให้กลับไปใช้ชีวิตได้อย่างเหมาะสมและปลอดภัยและกรณีมีภูมิลำเนาหรือครอบครัวต่างจังหวัดจะทำการประสานพม.จังหวัดในพื้นที่เพื่อให้ความช่วยเหลือและติดตามดูแลอย่างต่อเนื่องตามความเหมาะสมนิตยาคุณสิมรายงาน
3: ต่อจากนี้ไปขอเชิญรับฟังเสียงจากใจไทยคู่ฟ้า
4: คณะรัฐมนตรีมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติการขนส่งทางบกกำหนดให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถยื่นคำขอรับใบอนุญาตประกอบการขนส่งได้เพิ่มบทบาทของคณะกรรมการควบคุมการขนส่งทางบกประจำจังหวัดและนายทะเบียนประจำจังหวัดในการพิจารณาเกี่ยวกับสถานที่จัดให้มีหรือจัดตั้งสถานีขนส่งและการอนุมัติหรืออนุญาตเกี่ยวกับสถานีขนส่งในเขตจังหวัดอื่นนอกจากกรุงเทพมหานครซึ่งเป็นการลดขั้นตอนขออนุมัติจากส่วนกลางและทำให้การจัดการระบบการขนส่งภายในเขตจังหวัดสามารถดำเนินการได้อย่างรวดเร็วสอดคล้องกับกฎหมายว่าด้วยการกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสื่อสารภารกิจรัฐบาลกับพลอยทะเลลักษมีแสงจันทร์รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี
5: หนาวในใจนั้นอย่าเยือกเย็นลมพัดเห็นหมอกควันให้หวั่นไหวหัวอกสั่นทั่วทุกหัวใจไทยพระแม่มิราไกรในยามนี้สถิตอยู่ในใจไทยตราบนิรันดร์น้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นอันหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าคณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยกรมประชาสัมพันธ์
6: เราจะทำความดีด้วยหัวใจและจะดำเนินชีวิตด้วยปัญญาสัจจะความดีเพื่อยังประโยชน์ตนและผู้อื่นให้ถึงพร้อมด้วยความไม่ประมาทคติพจน์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานให้กับจิตอาสาพระราชทานเพื่อเป็นขวัญกำลังใจเป็นคติในการครองตนและเป็นหลักในการปฏิบัติหน้าที่พระราชทานไว้ณวันที่23กรกฎาคม2569
7: ขณะนี้เวลา 19:22 นาทีต่อไปติดตามรับฟังข่าวต่างประเทศครับนายลอเรนซ์นูเนสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยฝรั่งเศสให้สัมภาษณ์กับสถานีวิทยุ RTA ของฝรั่งเศสเมื่อช่วงเช้าของวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นที่ยืนยันว่าเขาสั่งการให้เจ้าหน้าที่ตำรวจหยุดใช้ระเบิดแสงในการควบคุมกลุ่มนักเรียนมัธยมและประชาชนที่ออกมาชุมนุมประท้วงเพื่อเรียกร้องให้รัฐบาลปรับปรุงสภาพแวดล้อมในโรงเรียนให้ดีขึ้นนายนูเนสยังเปิดเผยว่านับตั้งแต่การชุมนุมประท้วงของนักเรียนมัธยมในฝรั่งเศสปะทุขึ้นตั้งแต่ช่วงปลายเดือนกันยายนที่ผ่านมาสำนักงานตำรวจแห่งชาติของฝรั่งเศสได้ดำเนินการสอบสวนเกี่ยวกับกรณีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจปฏิบัติหน้าที่ไม่เหมาะสมหรือใช้ความรุนแรงระหว่างการปราบปรามกลุ่มผู้ประท้วงอย่างน้อย18ครั้งทั้งนี้คำสั่งดังกล่าวมีขึ้นหลังมีนักเรียนมัธยมชาวฝรั่งเศสวัย14ปีที่เข้าร่วมการชุมนุมประท้วงในพื้นที่ทางตะวันตกเฉียงเหนือของกรุงปารีสเมื่อวันอังคารที่ผ่านมาได้รับบาดเจ็บสาหัสจากระเบิดแสงของตำรวจที่ใช้ในการปราบจราจร
8: สำนักข่าว AFP รายงานว่าธนาคารกลางอินเดียมีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยร้อยละ 0.25 สู่ระดับร้อยละ 5.50 หลังคณะกรรมการนโยบายการเงิน6คนมีมติเป็นเอกฉันท์ซึ่งถือเป็นการขึ้นอัตราดอกเบี้ยครั้งแรกในรอบ3ปีนับตั้งแต่ปี2566โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อควบคุมราคาสินค้าที่พุ่งสูงขึ้นและเสริมสร้างเสถียรภาพของค่าเงินอินเดียความเคลื่อนไหวดังกล่าวมีขึ้นหลังอัตราเงินเฟ้อค้าปลีกในอินเดียเพิ่มขึ้นแต่ระดับร้อยละ 4.8 ในเดือนสิงหาคมที่ผ่านมาและสูงกว่าเป้าหมายของธนาคารกลางอินเดียที่ร้อยละ 4ท่ามกลางต้นทุนการนำเข้าพลังงานเชื้อเพลิงที่สูงขึ้นจากความขัดแย้งในตะวันออกกลางรวมถึงการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศซึ่งอาจส่งผลให้ราคาอาหารพุ่งสูงขึ้นต่อไปติดตามรับฟังพยากรณ์อากาศครับประกาศกรมอุตุนิยมวิทยาเรื่องฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณประเทศไทยมีผลกระทบในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569ฉบับที่2ในช่วงวันที่9ถึงวันที่13ตุลาคม2569บริเวณประเทศไทยจะมีสภาพอากาศแปรปรวนโดยมีลักษณะของฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกและมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งซึ่งจะมีผลกระทบตามภาคต่างๆตามช่วงเวลาดังต่อไปนี้ในช่วงวันที่9ตุลาคม2569บริเวณภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างและภาคใต้ในวันที่10ตุลาคม2569บริเวณภาคเหนือตอนล่างภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่11ตุลาคม2569ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลภาคตะวันออกและภาคใต้ในวันที่12ตุลาคม2569ภาคกลางตอนล่างรวมทั้งกรุงเทพมหานครและปริมณฑลและภาคใต้และในวันที่13ตุลาคม2569ในพื้นที่ภาคใต้ทั้งนี้เนื่องจากในช่วงปลายฤดูฝนบริเวณความกดอากาศสูงหรือมวลอากาศเย็นจากประเทศจีนแผ่ลงมาปกคลุมประเทศไทยตอนบนประกอบกับร่องมรสุมจะพาดผ่านภาคใต้ตอนบนในขณะที่มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ยังคงพัดปกคลุมทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยขอให้ประชาชนระวังอันตรายจากฝนฟ้าคะนองลมกระโชกแรงฝนตกหนักถึงหนักมากและฝนตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มโดยเฉพาะพื้นที่ลุ่มต่ำซึ่งอาจเกิดน้ำท่วมขังได้รวมทั้งควรหลีกเลี่ยงการอยู่ในพื้นที่โล่งแจ้งใต้ต้นไม้ใหญ่และป้ายโฆษณาที่ไม่แข็งแรงสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยในบริเวณฝนฟ้าคะนองจะมีคลื่นสูงมากกว่า2เมตรชาวเรือบริเวณอ่าวไทยและทะเลอันดามันควรตรวจสอบเส้นทางการเดินเรือด้วยความระมัดระวังรวมทั้งหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยและลดผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นขอให้ประชาชนวางแผนการใช้ชีวิตและการเดินทางในช่วงเวลาดังกล่าวอย่างระมัดระวังจึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศจากกรมอุตุนิยมวิทยาและสามารถติดตามข้อมูลได้ที่เว็บไซต์ของกรมอุตุนิยมวิทยาที่ www.tmd.go.th หรือสอบถามได้ที่หมายเลขโทรศัพท์023994012-13และ1182ได้ตลอด24ชั่วโมงพยากรณ์อากาศตั้งแต่เย็นวันนี้จนถึงเย็นวันพรุ่งนี้ภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดแม่ฮ่องสอนเชียงใหม่ตากกำแพงเพชรพิษณุโลกพิจิตรและเพชรบูรณ์อุณหภูมิต่ำสุด 21-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด32-35องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ10ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยชัยภูมินครราชสีมาและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 21-24 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดอุทัยธานีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสาครและสมุทรสงครามอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดชลบุรีระยองจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกเฉียงเหนือความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ70ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 30-34 องศาเซลเซียสลมตะวันออกความเร็ว 10-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นต่ำกว่า1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตร
9: ภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ60ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดระนองพังงาและกระบี่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสลมตะวันตกเฉียงเหนือความเร็ว 15-30 กิโลเมตรต่อชั่วโมงทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสสภาวะระดับน้ำในแม่น้ำเจ้าพระยาที่หน้ากองบัญชาการกองทัพเรือคำนวณโดยกรมอุทกศาสตร์กองทัพเรือวันพรุ่งนี้น้ำขึ้นเต็มที่เวลา 3:58 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.29 เซนติเมตรและเวลา 17:44 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.97 เซนติเมตรน้ำลงเต็มที่เวลา 0:03 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 1.13 เซนติเมตรและเวลา 10:42 น.สูงกว่าระดับทะเลปานกลาง 87 เซนติเมตรวันพรุ่งนี้ที่ผาชนะในอำเภอโขงเจียมจังหวัดอุบลราชธานีดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 5:48 นาทีกรุงเทพมหานครดวงอาทิตย์ขึ้นเวลา 6:08 นาที
10: ตีสนิทแอบส่งภาพลับแล้วขู่เอาเงินอาชญากรรมไซเบอร์ใกล้ตัวเด็กที่ไม่ควรมองข้ามการครอบครองหรือใช้ภาพลับเด็กข่มขู่แบล็กเมล์มีความผิดตามกฎหมายอาญาและพระราชบัญญัติคอมพิวเตอร์ไม่ถ่ายไม่ส่งไม่เปิดกล้องกับคนแปลกหน้าหากตกเป็นเหยื่อยึดหลักไม่จ่ายไม่กลัวรีบแจ้งความสายด่วนตำรวจไซเบอร์1441โทรฟรี24ชั่วโมง
11: ร่วมเป็นเจ้าภาพงานระดับโลกจัดขึ้นในประเทศไทยการประชุมสภาผู้ว่าการกองทุนการเงินระหว่างประเทศและกลุ่มธนาคารโลก 12-18 ตุลาคมณศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ด้วยแนวคิดโลกทัศน์ใหม่ของไทยเพิ่มศักยภาพคนสร้างภูมิคุ้มกันในโลกที่ท้าทายมาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมครั้งประวัติศาสตร์เพื่อปรับตัวสู่อนาคตร่วมกันอย่างมั่นคง
9: ความยุติธรรมเป็นพื้นฐานของความสงบสุขหากปรารถนาจะให้ประเทศมีความสงบสุขก็ต้องอำนวยความยุติธรรมให้แก่ประชาชนพระบรมราโชวาทพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจบข่าวพรมธิดาทิพยานนท์บรรณาธิการข่าวลลยาวารีเดชใจและธราวุฒิวิชัยดิษฐ์อ่าน

0: ถานีข่าวคุณภาพ Quality News Station 97 FM
1: สถิตในดวงใจตราบนิรันดร์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาน้อมสำนึกในพระกรุณาที่คุณอย่างหาที่สุดมิได้ข้าพระพุทธเจ้าผู้บริหารพนักงานและผู้ดำเนินรายการสถานีข่าวคุณภาพ FM 97.0 MHz

0: ายการ Variety Art ครบเครื่องเรื่องศิลปะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังคุณผู้ชมทุกท่านครับวันนี้นะครับกลับมาพบกับรายการ Variety Art บัน
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
1: ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แห่งประเทศไทยและคณะเฝ้าทูลละอองพระบาททูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเงินจากการจัดการประชุมสมทบกองทุนพัฒนาเด็กและเยาวชนในถิ่นทุรกันดารและทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องช่วยท่อหายใจระบบวิดิทัศน์แบบพกพาเวลา 14:10 น.สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งจากวังสะปทุมไปทรงเปิดงานเทศกาลน้ำมันเมล็ดคาเมเลียพัดโดยมูลนิธิชัยพัฒนาและบริษัทเดอะมอลล์กรุ๊ปจำกัดณศูนย์การค้าเอ็มสเวียร์เขตคลองเตยกรุงเทพมหานครเวลา 13:30 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีเสด็จแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารจักรพันธ์เพ็ญสิริมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์บางเขนเขตจตุจักรกรุงเทพมหานครเป็นวันที่3ในโอกาสนี้สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีพระราชทานพระโอวาทความว่าเมื่อ2วันที่ผ่านมาได้พูดกับบัณฑิตในที่ประชุมนี้ถึงการมีคุณธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสุจริตความกตัญญูกตเวทีเป็นเครื่องกำกับประคับประคองชีวิตและการทำงานรวมทั้งการเสริมสร้างความสามารถในการปรับตัวอันเป็นทักษะสำคัญที่ช่วยให้บัณฑิตสามารถพัฒนาตนเองให้เท่าทันการเปลี่ยนแปลงของโลกได้ในวันนี้ใครจะกล่าวเพิ่มเติมแก่บัณฑิตทั้งหลายว่าการที่จะปฏิบัติงานให้บรรลุถึงความสำเร็จได้นั้นต้องอาศัยทักษะที่สำคัญอีกอย่างหนึ่งคือความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์ทั้งนี้เพราะไม่มีงานใดที่สำเร็จได้ด้วยคนเพียงคนเดียวหากต้องอาศัยความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้องด้วยบัณฑิตจึงควรเสริมสร้างทักษะความสามารถในการประสานงานประสานประโยชน์กับผู้อื่นโดยเปิดใจให้กว้างเปี่ยมด้วยเมตตาและไมตรีฝึกการสื่อสารให้ชัดเจนตรงประเด็นเป็นไปในทางสร้างสรรค์และหากมีปัญหาความขัดแย้งเกิดขึ้นก็ทำความเข้าใจกันด้วยเหตุผลโดยยึดถือประโยชน์ของงานเป็นเป้าหมายสูงสุดถ้าทำได้แต่ละคนก็จะสามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้อื่นได้อย่างราบรื่นทำให้งานสำเร็จผลอย่างมีประสิทธิภาพสมบูรณ์ในวันเดียวกันนี้เวลา 9:45 น.พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญถุงพระราชทานและเครื่องอุปโภคบริโภคไปมอบแก่ราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีและจังหวัดนครนายกณหอประชุมศาลากลางจังหวัดปราจีนบุรีอำเภอเมืองปราจีนบุรีจังหวัดปราจีนบุรีจบข่าวในพระราชสำนัก
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาองค์ดีไซเนอร์แห่งแบรนด์สิริวัณวรีพระราชทานเงินจากการจำหน่ายคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยพร้อมพระราชทานหมวกเพื่อเป็นขวัญกำลังใจแก่ทัพนักกีฬาไทยสู้ศึกพาราเกมครั้งที่5สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาโปรดให้นางรติรสจุลชาติรองประธานกรรมการบริษัทไอริส2005จำกัดผู้บริหารแบรนด์สิริวัณวรีเป็นผู้แทนพระองค์เชิญเงินพระราชทานจากรายได้ส่วนหนึ่งในการจำหน่ายสินค้าคอลเลกชันพิเศษเชียร์ทีมไทยมอบแก่มูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยโดยมีพลตรีโอสถภาวิไลเลขาธิการคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยเป็นผู้แทนรับมอบเงินพระราชทานดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมและพัฒนากีฬาสำหรับคนพิการรวมถึงการเตรียมความพร้อมและส่งนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อพัฒนาศักยภาพและสร้างชื่อเสียงให้แก่ประเทศไทย ในโอกาสนี้ยังได้พระราชทานหมวกแก๊ปจากคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยแก่ทัพนักกีฬาพาราลิมปิกทีมชาติไทยเพื่อเป็นขวัญและกำลังใจก่อนเดินทางเข้าร่วมการแข่งขันเอเชียนพาราเกมครั้งที่5ไอจินาโกย่า2026ระหว่างวันที่18ถึง24ตุลาคม2569ณจังหวัดไอจิและเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นสำหรับคอลเลกชันเชียร์ทีมไทยเป็นผลงานของแบรนด์สิริวรรณวรีที่จัดทำขึ้นเพื่อส่งแรงใจและพลังเชียร์แก่นักกีฬาไทยด้วยผสมผสานเอกลักษณ์ความเป็นไทยเข้ากับสปอร์ตแฟชั่นร่วมสมัยและนำรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่ายผ่านร้านค้าและช่องทางออนไลน์สนับสนุนนักกีฬาพาราลิมปิกไทยผ่านมูลนิธิคณะกรรมการพาราลิมปิกแห่งประเทศไทยนายกรัฐมนตรีนำเสนอศักยภาพของประเทศไทยต่อนักลงทุนระดับโลกในการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ที่สาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นนักลงทุนนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีเดินทางถึงสาธารณรัฐสิงคโปร์เพื่อเข้าร่วมการประชุมผู้นำธุรกิจระดับโลกของนิตยสารฟอร์บครั้งที่24ซึ่งมีผู้นำภาคธุรกิจนักลงทุนและผู้บริหารระดับสูงจากทั่วโลกเข้าร่วมโดยนายกรัฐมนตรีจะนำเสนอศักยภาพและทิศทางเศรษฐกิจไทยเพื่อส่งเสริมการค้าและการลงทุนภายหลังเดินทางถึงนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมงานเลี้ยงน้ำชาที่นายลอเรนซ์หว่องนายกรัฐมนตรีสิงคโปร์จัดขึ้นเพื่อต้อนรับพร้อมหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุนเศรษฐกิจดิจิทัลและการเชื่อมโยงระหว่าง2ประเทศจากนั้นนายกรัฐมนตรีมีกำหนดหารือกับผู้บริหารนิตยสารฟอร์บและร่วมเสวนากับนายสตีฟฟอร์บเพื่อเผยแพร่ศักยภาพและโอกาสทางเศรษฐกิจของไทยต่อนักลงทุนทั่วโลกซึ่งการเข้าร่วมเวทีครั้งนี้จะช่วยสร้างความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยก่อนที่ประเทศไทยจะเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปีของกองทุนการเงินระหว่างประเทศและธนาคารโลกระหว่างวันที่12ถึง18ตุลาคมนี้ที่กรุงเทพมหานครกระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ชุดไทยสู่เวทีโลกณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเตรียมพร้อมการพิจารณาขึ้นทะเบียนเป็นมรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของยูเนสโกในเดือนธันวาคมนี้
3: นางสาวสบีดาไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยว่ากรมส่งเสริมวัฒนธรรมกระทรวงวัฒนธรรมกำหนดจัดกิจกรรมเผยแพร่องค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกครั้งที่3ระหว่างวันที่10ถึง11ตุลาคมณกรุงปารีสสาธารณรัฐฝรั่งเศสเพื่อสร้างการรับรู้รองรับการพิจารณาชุดไทยของประเทศไทยที่ได้รับการบรรจุเข้าสู่การพิจารณาขององค์การยูเนสโกในการประชุมคณะกรรมการระหว่างรัฐบาลว่าด้วยการสงวนรักษามรดกวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้สมัยที่21ระหว่างวันที่30พฤศจิกายนถึง5ธันวาคมณสาธารณรัฐประชาชนจีนในรายการชุดไทยความรู้งานช่างฝีมือและแนวปฏิบัติการแต่งกายชุดไทยประจำชาติซึ่งจะเป็นหมุดหมายสำคัญของวัฒนธรรมที่สะท้อนวิสัยทัศน์ในการสร้างองค์ความรู้ชุดไทยสู่เวทีโลกโดยในวันที่10ตุลาคมนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาจะเสด็จไปเป็นประธานในงานเสวนาวิชาการและการถ่ายทอดองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมในหัวข้อวิวัฒนาการของชุดไทยและผ้าไทยประกอบการแสดงชุดไทยพระราชนิยมทั้ง8แบบและเสื้อพระราชทานทั้ง3แบบพร้อมองค์ความรู้ชุดไทยพระราชนิยมที่ถูกต้องตามแบบพระราชทานที่กำลังเตรียมขึ้นสู่มรดกโลกขององค์การยูเนสโกมาริชโยรายงาน
2: หลายจังหวัดจัดกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์ถวายในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยที่อำเภอพบพระจังหวัดตากทุกภาคส่วนร่วมกันจัดทำดอกไม้จันทร์ 11,600 ดอกเพื่อใช้ในพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชน
4: ที่ชมรมผู้สูงอายุบ้านใหม่ท่าแพหมู่ที่6ตำบลอุ้มผางอำเภออุ้มผางจังหวัดตากกลุ่มอาสาพลเมืองอุ้มผางได้นำประชาชนจิตอาสาผู้สูงอายุและผู้สนใจร่วมกิจกรรมประดิษฐ์ดอกไม้จันทร์เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นระหว่างวันที่6ถึง7ตุลาคม2569โดยมีผู้เข้าร่วมจากทุกช่วงวัยมาร่วม มแรงร่วมใจกันอย่างพร้อมเพรียงบรรยากาศเต็มไปด้วยความตั้งใจและความสามัคคีของคนในชุมชนทั้งนี้ดอกไม้จันทร์ที่ประดิษฐ์ขึ้นจะนำไปประกอบพิธีถวายดอกไม้จันทร์ของภาคประชาชนในส่วนภูมิภาคในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่16
0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
5: ร้านควิกสปอร์ตแอนสกุลเยื้องบขส.

0: รูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
1: ชิปเปอร์เซ็นเตอร์ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
0: Shipper Center
1: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
2: จำกัดเต็งทวีห้าวัสดุเต็งทวีห้าวัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวีห้าวัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวีห้าวัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวีห้าวัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร

0: 061-793-6695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
1: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: เฮ็ดหยังอยู่น้อลืมอายแล้วว่อก่อนคำ
1: ยังสิพอจำแฟนเก่าของเจ้า

ก็แล้วกันเนาะพี่น้องป้องไป

0: กราบสวัสดีครับพี่น้องสุขุสุคนเด้อที่กำลังให้เกียรติติดตามรับฟังรายการกฎหมายเพื่อประชาชนรายการนี้เป็นรายการดีดีฟังดีดีแล้วก็ฟังฟรีต่างหากว่าต้องเสียเงินเนาะนะครับยกเว้นผู้ที่ซื้อสินค้าเมื่อนี้ก็มาตามนัดกันเก่าประมาณ2ทุ่มเศษๆเนาะ2ทุ่มซ้ํา2ทุ่มครึ่งละปะนะครับส่วนที่ฟังข่าวต้นชั่วโมงแล้วนู่นนั่นนี่แล้วก็สิประมาณนี้ละนะครับพี่น้องอ้าวป่าเฮากันรักษาเวลาคือเก่านะครับฮอด3ทุ่มครึ่งนะครับพอดีๆนี่ล่ะนอนก็บ่เกิน4ทุ่มพี่น้องตื่นขึ้นก็พุ่นละนะครับ6โมงเช้าเปิดตื่นแต่ดึกอ่ะตื่นไปบ่ได้นอนบ่หลับก็ลุกขึ้นมานั่งคิดหน้าคิดหลังอยู่หั่นล่ะเนาะนะครับซุมื้อนี้อันไปไสมาไสก็ยากผู้เฒ่าผู้แก่ว่าเนาะกินข้าวก็บ่แซ่บนอนก็บ่หลับอันนี้เฮาต้องดูแลเจ้าของเด้พี่น้องเพราะว่าร่างกายเฮาเนี่ยใช้มาหลายผู้ละคน60ปี70ปี80ปีใช้มาหลายเนาะนะครับตับไตใส่พุ่งเครื่องในต่างๆก็เริ่มล้วนแล้วล่ะนะครับพี่น้องจะสิไปจังไหนแน่หันใจแห้งก็บ่ได้ก็แม่นรถเลี้ยนไปตกหลุมมีแต่เถื่อนขู่ออกวึ่มๆอยู่หมายเลขโทรศัพท์สามารถสื่อสารกันได้นะครับหมายเลข0809798200โทรมาขอเพลงโทรมาสื่อสินค้าแห่งดีหลายอยู่ต่อไปเนาะนะครับต้องบอกพี่น้องสาก่อนเนาะนะครับถามพี่น้องสักเงินพลังคนกับซ่อมอยู่แม่นอีหลีบ่ได้หือบ่จัดรายการบ่คือจังได๋ว่าซั่นเนื้อก็แล้วแต่เด้อเดาบ่ออกก็อยู่จังซั่นล่ะนะครับฟังไปโลดแต่มันสิฮู้ดอกเนาะ
1: โลจ้าม
0: ื้อเฮาเว้าแฮงเด้อผู้ใดตกเฮียนบ่จังได๋ก็ว่าได้ดี
1: อีเนี่ยตกเฮียนตัว
0: เอ้ยเนาะอ่อนซอด
1: คันเว้าบ่ได้ยินเนาะว่าหน้าก็ได้ขอฟังเพลงหน่อยเด้อ
0: เพลงหยัง
1: ไอ้คำเด้อไอ้คำอันนั้นเข้าทิพย์ธิดาดินผู้กอง
0: เสื้อจังได๋ซื้อเพลงนั่น
1: จ้าเข้าทิพย์ธิดาดินนั่นผู้ร้องร้องว่าไอ้คำนั่นล่ะ
0: แม่นบาดนี้ซื้อเพลงสิว่าจังได๋ก็คือสิหาเห็น
1: ท่านจ้าไอ้คำ
0: ฮะหายคำบัดนี้หายคำบัดนี
1: ้ไอ้อ๋อตะไหลไอ
0: ้โอ้หอตะไหลไอ้หายบัดนี
1: ้เจ้าสะเหลียวเจ้าสะเหลียวหน้าก็ได้อันนี้อันมีอะไรบ้างนะมีอันมีอะไรบ้างแล้วสิ่งเขียนเวลาจังสิ่งเขียนสร้างเอาอันแม
0: ่สร้างหยังฮะ
1: จ่าสิพันมีวอจ่าม
0: ีเบิร์ดล่ะจ่าสิซื้อได้นี
1: ่เดี๋ยวอีเมลคุณละสมมติว่าจะซื้อหรอก
0: ฝันเอาไปฝันเอาเด้อฝันเอาสิถือเลขขนา
1: ดว่าฝันแล้วก็สิถือก็ว่าสิจะมาถึงแน่นอนมาซื้อก็ถือเลขกันวันนี้แม่จะยังเอาอีกรอบ
0: ยัง
1: มาจะมาละ
0: ครับ
1: จ้าจะอันนั้นมอบไปเด้อจ้า
0: เอามอบโล
1: มอบเที่ยวเพียงในเด้อลูกสักในเด้อ
0: ครับ
1: ลูกเจ้าไล่ไปป่าเสริมป่าเรียนในเด้อจ้าเที่ยวบุระเที่ยวทั้งเที่ยงขวนบุระมันเพิ่งมาพวกเมืองนี่มาเขาจะเที่ยวเที่ยวกันได้มันรถไฟอันนั้นทับแล้วผู้เชี่ยวทั้งห้อยก็ได้จ้ากับมีสีทอง2,000ปีเนี่ยเด้อแม่มามาท่านเห็นเนี่ยเด้อ
0: เอาโลดเอาครับ
1: สาวกระสินผักปั้นขับยี่ใหญ่เนี่ยเด
0: ้
1: อ
0: ครับครับครับครับ
1: แม่น้องแม่หน่อยแม่จวนแม่บุญย่างแม่เทียนเนี่ยเด้อเทียนทองเอ้ยฟังเด้อไหมเด้อเดี๋ยวแม่สิไปโทรหาเราอยู่บ้านลูกคืนหน้าประเสริมประเสริมอย่านอนหลับเด้อปฏิจ้าทำไมรอๆกันข้างศอกสวยๆนะจ๊ะปฏิจ้า
0: ครับกันว่าสิซื้อก็ซื้อเลยแล้วไปน้องกันซ่าเจ้านี่หมดเด้ฮอดมือมาหนังเงินมันหนังเงินหมดได้ของก็หมดคือกันเอาสบู่ไผสิซื้อก็ฟ้าวซื้อเด้อนะครับพุ่นล่ะปีใหม่พุ่นจังสิมีมาอีกเด้อช่วงนี้น้ำท่วมโรงงานเดี๋ยวนี้เหลือน้ำบาจูศิลป์บ่หลายนะครับเหลืออยู่4สูตรนะครับนี่สูตรมะละกอน้มแผะแล้วก็สบู่ขิงแล้วก็สูตรขมิ้นมีอยู่4สูตรเท่านั้นนะครับเนื่องจากว่าน้ำท่วมทั้งกรุงเทพมหานครโรงงานผลิตสบู่นะครับก็หยุดไปชั่วคราวนะครับบ่สามารถที่จะ อันผลิตได้เนื่องจากว่าน้ำท่วมเพราะนั้นพี่น้องก็มีสละข้างสต็อกยี่สิบฟ้าซื้อเด้อผุนละปีใหม่ผุนละจะเป็นจังหวะกับน้ำบกบกบ่ได้เหตุไงเดี๋ยวว่าสั้นก็สิปีใหม่ผุนละจังสิผลิตใหม่พนะเออเพราะนั้นผู้ใดสิฟ้าซื้อกับฟ้าซื้อเด้อเหมือดแล้วคือเหมือดเลยเด้อหมื่นบาทยุสินบัดนี้เอาเอาอีหลีเด้อนะครับสินค้าเหมือดแล้วก็คือเหมือดเลยเด้อนะครับเป็นหมดเลยๆไปเลยเด้อเออเอาสบู่ก็บ่มีขายล่ะก็สิบ่มีหยังขายก็สิเซาตันตัวยากอีหยังชีวิตนี่เนาะนะครับพื้นเพิ่นมาจัดแท้นตันล่ะนะครับฮัลโหล
1: ฮัลโหลเจ้าฮะ
0: อีหยังก่อว่าหนาวว้าวหวังซั่นเออว้าวว้าว
1: พอที่สบายใจแล้วจ้า
0: บ่ต้องมาบอกข่อยเดี๋ยวก็สบายใจก็เศร้าทันละ
1: เป้งแม่น้อยขอทำมาแม่นนั่งไอของไอบ
0: ่บ่นั่งไอนี่ล่ะ
1: เขาบอกว่ามันเป้งไม่ยิ่งแก่กันแม
0: ่บ่บ่มีแก่ดอก
1: แม่บ
0: ่เพ้งนั่งไอ
1: จ้าบอกให้แม่น้อยได้เด
0: ้อครับ
1: ก็แม่เตียงน้ำในเด้อจ้าแม่พันเอ็ดน้ำในเด้อน้ำน้ำเลือดทำไมเด้อจ้า
0: เอาโลด
1: สาวกาลสินทำไมเด้อจ้าเด้อแม่เมียเสือทำไมเด้อตาปีโต้ทำไมแม่หม้อมาทำไมเด้อจ้าเด้อกำบุกแผลทำไมเด้อจ้าหมอตัวเสียงตัวตาเด้อแจ้วหน้าเด้อ
0: กระปรม
1: หน้าเด้อจ้าเด้อสวัสดีจ้า
0: ลาตีสวัสดีนะครับสายต่อไปกันแล้วกันไปปอฮัลโหลเออเอาอยู่นิ่งๆแจ๊ติงแย่งด้วยเสียงมันสิไหลขึ้นน้ำดิ
2: อยู่นิ่งๆอยู่ค่ะ
0: ให้อยู่นิ่งๆยาสาสาวติงคิงมันสิไหลขึ้นน้ำทรง
2: สวัสดีค่ะดิเจ
0: บ่าวจะบ่าวจะได้สุดปากสำไหลลีเลียงยึกเกา
2: อันนี้อยู่นิ่งๆค
0: ่ะว่าวันหยับว่าวว่าเขามันเป็นยังสี่จะได้แต่เด็ก
2: ไหลบ่
0: ค่ะเอาพี่น้องฟังก่อนเด้อไหลบ่ไหลกับสัตว์บ่สัตว์ก็มีบางบาดเว้าไปโลดบ่เป็นหยังดอกค่อยก็สิเดาไปนี่ล่ะ
2: จ้าๆๆจ้าๆขอเพลง
0: หน่อยค่ะเอาบ่ว่าแต่เพลงหยังล่ะบัดนี
2: ้บ่ทางไหนพ่อกันสิหาหมองหยังหาไม้สดอก
0: เออเห็นนางทางเถียงอยู่หั่นเปียง
2: ไหลบ่ค่ะอยู่ข้างนอกบ้านค่ะ
0: เออพุ่นไปทางเล่าเก่าพุ่น
2: โอ้ยไก่ขอย่านขอมุกไปเยอะค่ะ
0: ย่านนี่ยังบอตะกีดต่อยย่านเจ้าแต่ทั้งย่านเฮี้ยนเดี๋ยวคลองนี่ก็ได้
2: เด็กนิ่ม
0: พวกย่านเฮี้ยนเดี๋ยวคลองก็ซังซังจะเป็นจังใดบุกย่านเฮี้ยนเดี๋ยวคลองย่านพุ่นย่านยังย่านนั่นย่านคดย่านผีย่านนั่นก็ไป
2: ย
0: ่
2: านด้วนย่าน
0: เออคันมันย่านย่านเฮี้ยนเดี๋ยวคลองสิไปยุ่งมองไหนทำได้เถาะเนาะ
2: อยู่ที่คลอง
0: คลองกันจะว่าเป็นเฮี้ยนเดี๋ยวคลองสิ
2: แมนเดียวค่ะมันอยู่ข้างมุมไหมคะ
0: เอออ่อนซ้อนย่านไหล
2: อันย่านยังเข้าประตูมากกับน้องเปย์ค่ะอยู่ทางนอกกับสอสายยันค่ะอยู่ในบ้านกับป่าดวงกับอัน 2,000 ปีค่ะอยู่ข้างมุมนะคะ
0: อืมดีละล่ะ
2: อันขอเพ่งเลยค่ะเพ่งติดแยกกันอันคำที่ว่าคือทอดหรืออย่างแม่ป่าดวงน้อยขอเพ่งนี่ได้จังหวนหรือซังอยากเห็นเด้อยากเห็นหน้าคนบักคิดฮอดแต่ว่าพุ่นต้องนั่นยังเพ่งหยังคอยกันจำบ่ได
0: ้จะไปยืนแล้วไม่ยืนน้อยวันสีถามจะไป
2: คอยก็ว่าขันยุคใกล้คอยยังไปหาแล้วเร็วคอย
0: อันซุ่มจำเพ่งบ่ได้จากแนวน่ะอัตเนียมันเอาเหาะไอ้แย่มานั่นเพราะก็คนหายังยากตน
2: จ้
0: าแต่แนวนั้นเพราะว่าคือว่าเปิดให้แน่เพิ่นว่าจะเปิดจังได๋เนาะหาเพ่งบ่พ่อเนาะ
2: อันเพ่งนึงไปพ่ออยู่ชิ้นหนึ่งจ้าเป็นเพลง
0: เป็นเพลงหยังเขาว่าจังซี่แหละคิดมาพิมพ์พาพรสิริเพลงเพลงคิดมาบ่ติรู้จักบ่เพลงคิดมานั่น
2: อันของจำได้แต่ว่าคิดมาอุราช
0: นั่นล่ะเพิ่นขอเพลงอันพิมพ์พาพรสิริเนี่ยเพลงคิดมาปะนะคิดมาอุราจำหนักโอ้ยเนาะขอไปหาคำว่าคิดมาหาจังได๋กับบ่พ่อโอ้บ่ได้แท้น้ำตาเมียซาอู
2: อือของเพลงอันจิตตอบที่ตอบกับผู้ชายร้องน่ะค่ะ
0: อือ
2: เพลงอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้
0: โอ้ยเนาะก็จะเป็นเพียงของสักผู้เวียงนี่แหละมั้ง
2: บ่แม่นติดต่อกับสักผู้เวียงแหมอยากเห็นหน้าคนบางกินพอดบ่แล้วก็มีเพียงผู้หญิงอีกเอาเพียงหยังก็เอาเนาะ
0: เออแนวมันสิแล้วหั่น
2: อะแค่จ้ะพ่อพี่น้องน้ำเรียกชาวกระสินบ้านโพรุในเด็กค่ะ
0: นั่นล่ะ
2: อาคุณแม่เทียงแม่มามาค่ะแต่ไม่มีเกียรติสอนไม่ผ่านไม่จอนก็ยิงไงนะคะ
0: ไปใส่ละ
2: เขายิงไงแล้วขายของสมือสมือนอนจะเป็นละมวนสาวสีทองเมื่อเสริมค่ะ
0: อืมขายไปโหลดได้เงินสมือมือละบาทสองบาทกันเป็นเงิน
2: มืดมือกับพอได้เงินไม่จะเสียแต่เงินเติมขึ้นคำคุณแม่เสือไร่นะคะคุณแม่พันเอ็ดแค่ไม่รถนะคะไม่รถจะน่าไม่น้อยค่ะ
0: แค่
2: เอาเพียงเพียงนี่ก็ได้เลยค่ะหัวใจที่ใช้แล้วค่ะ
0: หัวใจที่ชั่วแล้วที
2: เป็นชาย
0: เฮ้ยมันใส่แล้วมันสวยตัว
2: จะหัวใจที่ใช้แล้วค่ะทุกเสียงทุกสายทุกหมายเลขเป็นค่าที่พอดีซื้อในน้ำค่ะ
0: ครับประมาณนั้น
2: จ้าอันพิเศษไปทางคุณเด้อห
0: ั
2: วใจที่ใส่แล้วน่ะอันเอากระสินไหมคะ
0: นอนละละ
2: อันเราบนนอนจังไงแล้วกันลูกตามไม่จะรอด้วยค่ะ
0: เอ๋อาสูขีตาอยู่พลงก้นเลย
2: อันพอไปหากินน้อยแล้วก็เจ็ดต้อยแล้วก็ปาวีในเด็กค่ะผู้คนไปเอาบุญสมมือเสมอเพิ่นได้บุญไหมคะ
0: อืมเอาเฮ็ดไป
2: ตามไปนี่เบนนี่ผู้สาวเก่าคนโทษมาหาข่อยเด้อค่ะคุณตา
0: ผู้ใดล่ะ
2: สาวบุค
0: ่
2: ะ
0: โอ้ผู้สาวบุบ่จะมันอยู่ใส่บุเนาะสาวบุก็จะมันอยู่ใส่บุ
2: จ้าอันเพิ่นว่าย้อยฝากความขึ้นพอดเป็นหน้าชื่อในเด็กกับเบาวีเบาวีเนี่ยพันนะ
0: อืม
2: เวลาว่าเถ้าพนี่ก็ขึ้นหอดกันดีบ่ขึ้นหอดย้อยก็ถูกยักกันล้วนท่าน
0: อืมคักหลาย
2: เสียงเรื่องสายจังหวัยเลขเบสค่ะวันดีค่ะ
0: สวัสดีครับกับบรรษาถุเดกันแม่นย้ำเพื่อนอยากได้ฮัลโหล
3: ฮัลโหลสวัสดีค่ะคนรอ
0: สวัสดีค่ะคนสวยครับ
3: อีแม่ก็ขอฟังเพลงอันยังอันยมง่าบักขามหน่อยนี่เด้อง
0: าขาม
3: หน่อยจ้ะเสียงเพลงกระได
0: ครับ
3: ดาวโลดว่าหนาดาวถือคือดาวเพลงขอเพลงยังว่าบ่ถือกระไดจริงแท้เน
0: า
3: ะ
0: จะมาดาวสุสิได้ก็บ่ยมตาสิตีไปแห้งละอันบางเพลงกระได
3: เอาอ่ะอีแม่ขอฝากแน่นอนฝากให้เจ้าเจ้า 2,000 ปีคนสวยๆหุ่นดีๆนั่นล่ะ
0: ครับ
3: อ่าแปลงหน้าแม่ปั้นอีหาแม่หน่อยแม่เที่ยงเพื่อนหน่อยเอ้ยมอบให้ละเด้อฟังกักๆเด้อเพื่อนน้อย
0: คร
3: ับ อ่าไอ้บ่าวบ่าวจนตังน้ําสาวเสือลายน้ําแน่เจ้าปีทองไปหาเจ้ากาลสินค่อยคู่พลาไอ้โตกี้ขางจอกพนำจ้าเอาไปหาแฟนเพลงเอาเบิดสุขุสุพ้นค่ะสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับนะครับขอบคุณขอบบุญขอบคุณคุณเบนิดมาม่านะครับขอบคุณอะไรกันกันเนาะนะครับเอามาฟังเพลงเจอกันบ่โดนหลายผู้สินใจผู้สินใจคุณสุนันท์เนืองสกลบอกว่าเหตุงานทำงานอยู่ชลบุรีชัดเจนครับบอกว่าสันฟังทางเฟซบุ๊กทางชลบุรีกับน้ำกระท่วมเพื่อมองใดแน่ก็เนาะเอาท่วมไปว่ากระสีมีมีรถนั่นแหละน้องพี่น้องฮัลโหลซี
4: ฮัลโหล
0: ครับผม
4: แม่เชียงหันก็ตั้งสบู่ได้บ้างจะ300บาทได้บ้าง
0: สบู่อีหยัง300
4: เอามะละกอ200เอาขมิ้นกลม100นึงแม่เบา
0: ขมิ้น100นึงมะละกอ200เป็น300ติ
4: จ้า
0: แม่เที่ยง
4: เอาแค่นั้นล่ะว่าคือว่าตะกูก็สิเบิดแล้วว่าญาติบ่ได้ใช
0: ้บ่ได้ใช้พุ่นน่ะปีใหม่พุ่นเด้อยังสิผลิตไม้น้ำท่วมช่วงนี้
4: ไว้สิซั่นของเองแม่เบา
0: เอ้นั่นล่ะใส่ไปก็ขายไปผู้ใดมาถามก็ขายไม่แพงๆโลด
4: เอาผู้ใดมาถามซื้อก็ขายขายเอา จะ3บาท10บาทนี่ล่ะว่า
0: ขายก้อนละ50บาทโลดอื
4: มแต่เที่ยงอันเงินเอาตั้งแต่ก็มีอันก้อนกลมน่ะล่ะว่าก็ราคาอันก็มันยังก็มะละกอจ้า
0: จ้าๆๆ
4: อ
0: ่
4: าอันแม่เที่ยงขอฟังเพลงในกระเป๋า
0: เพลงหยังนอน
4: เอาแต่เนื้อหนาว่าลองแล้วต้นทุ่งแล้วเบา
0: ชมทุ่งครับผม
4: จ้า
0: จ้า
4: ไอ้เพียงของขอไปอันแม่มามาวันยาอยู่ได้จ้า
0: น่ะมอบไปเลย
4: แม่มามาแม่พันเอกกะเพื่อนน้อยพี่ฐานในกระเป๋าเด้อ
0: ครับ
4: ว่าคนท้องน้องดำลึกแม่ต้องรอจ้า
0: โอ้จ้า
4: เวลาแม่สองคนตีละกันไอ้สาวก็ละตีนี่นั่นตังไม่เติมไม่จะสอนไม่ตานไม่ร้านจะว่าเด้อไอ้น้องน้องนั่นได้จะเบา
0: ครับ
4: จ้าจะตายหนาไม่ละรอก็กาวคุณนายคนสวยสวยจะจ้า
0: โอ้ซี
4: ่ตาวับจ้าไม่เที่ยงวัดปุ๋ยไม่เที่ยงหรอกข้อแหงข้อแหกไม่เบา
0: เพี้ยนแหงเกาะบ้านปุ๋ย
4: ไม่เที่ยงเอาปุ๋ยไปวานเขาแม่วาวแม่เที่ยงหลบเป็นเสียงแหบแหบแม่วาว
0: มันห้องใส่ปุ๋ยสมก็เสียงแหบ
4: ว้าวแล้วปุ๋ยจะเข่าหรือเปล่าม
0: ันห้องนี่อย่างห้องใส่ห้องกับเรากระเดียบมันก็แหบแล้วเนาะ
4: ว้าวแล้วเที่ยงกันไปวานปุ๋ยจะเข่าแม่เที่ยงก็เป็นข้อแหบแหบแม่วาว
0: เออเอานางน้ำซุ่มข้อไว้พันข้อไว้น้ำผ่าซุ่มน้ำพันข
4: ้อเอาละไว้แล้วก็การเวลาเด้อ
0: ครับผม
4: จ้า
0: สวัสดีครับเอาขอบคุณแม่เที่ยงเด้อผู้ใดบ่ซื้อก็เสียใจด้วยว่าสบู่คือเหมือดว่าซั่นเหมือดแล้วมันยังมันเหมือนกับเบิดอีหลีนี่ถ้าสิว่าบ่บอกเด้ออันนี้บอกแล้วเด้อฮัลโหลฮัลโหลไปทางไหนน้อตื่นแล้วติเฮ็ดจังได
5: ๋ฮัลโหลฮ
0: ั
5: ลโหล
0: โอ้ยเพิ่นก็เสียงใสมาแต่ไกลซะนะ
5: ฮัลโหลสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ
0: อันเป็น
5: เหมือนบ่ได้ฟังฮอด
0: เ
5: พิ่
0: นเป็นยังไงก็แม่กองแล้วก็โทรหาหน่าโทรหาหลังของก็ได้รับคือบ่ได้รับก็
5: เอามามันนั่นมาหอดบ้างสายแล้วของมา
0: เออบัดนี้แม่กองก็โทรมานํานี้สีไฟเขาว่าโทรหาแม่เสริมบ่ได้บ่เออบ่แม่นเราหลับอยู่ติก็แล้วว่าจังซี่
5: รับก็รับนี่ดีๆแล้ว
0: รับจังได๋ย้อนย้ําบางเว้นน่ะโทรตามนี้สีไฟอยู่ผมก็เลยว่าโอ้ยย่างไปหาเฮียนแต่ย่างบ่ได้ดอกย่างบ่ได้กระถาอยู่หั่นล่ะดมกินไปแล้วก็มาดอก
5: อ
0: ัน
5: ไปตากบาดเมืองเวทออกมาจากว่าตากบาดเมืองเวทกระดูกกระเดือกบาดแต่ตีหา
0: คือไปตักคือไปตักไก่แต่บาดบาดเขาไว้บาดมีผ้าสันแต่คือจังได
5: ้นี
0: ่
5: อันลูกหลานเขาเอาบุญบ้านบุญเนี่ยนอยู่เลยเอ็ดนั่น
0: กู
5: ออกสามชายไปอันเอาเมียยูเอสนั่นน่ะ
0: อืมยุคุ้มได้ล่ะ
5: ก็เกษียณฮะ
0: ยุคุ้มได้ล่ะ
5: อุ้มทางพี่แม่ทางอันโรงพยาบาลออกมาตั้งติทางโรงพยาบาลออกมาตั้งตะเบนออกสิ
0: อ
5: ื
0: ม
5: มาโรงพยาบาลเป็นมาโรงพยาบาลมาตั้งตะเบนออกอีกอ่ะ
0: ตะเบนออกมาทางตะเบนออกก็สิเป็นคุ้มมีตัวคงป่าป่าสิตัวคุ้มกันมีรายการอาชีพตัวแถวนั้น
5: แม่นมีไหลบุ
0: มา
5: เป็นนาโรงหวาน
0: เขาสามารถเอาไปโผดเนาะบริจักอย่าง
5: อันบริจักตัว
0: อืม
5: อันนี
0: ้บันได
5: ก็ได้กลับมาบ้านของยังบริษัทไหนมาแต่บริษัทไหนตรงบ่หัวหน้าก็ได้ว่าก็ได้โทรหาจะบริษัทโทรศัพท
0: ์โทรหาผู้ใด
5: โทรหาหัวหน้าตัวบริษัทโทรศัพท์
0: เอาคือมันก็บ่ขึ้นมากอ่ะว่าโทรหาผู้ใดไปกดถึกผู้ใด
5: โอ้ยโทรบ่ทัน
0: บ่เห็นเด้ล่ะบ่เห็นบ่เห็นเบอร์ขึ้นมาจากเสียคือใส่เบอร์อื่นสมองคือจังได
5: ๋บ่แล้วเบอร์เก่านี่ล่ะ
0: แน่ว่าคนมีหลายเบอร์เนาะซ้ําซ้อนซะเหลือเกินเมมไว้เบอร์นึงซัดไปเบอร์นึง
5: บ่รับโทรศัพท์เนาะคิดว่าสิโทรกลับขึ้นมาก็บ่เห็นโทร
0: โทร
5: เนาะคือนั่นมาส่งแต่เนาะเจ้าอยากได้ยาบัดนี้บ้างสายหน่อยหนึ่งบนท่านได้โดนเขาโทรมาบัดนี้เขามาส่ง
0: อ
5: ันมีลูกหน่อยความได้บักนันกระไรมาส่ง
0: ยากลูกยากเต้าไม่สนหรอกยากที่หายุหายากดัดปริคาดัดสมดัดปาก
5: มันเอาของลงมาส่งลูกมันตกลงง่วงอันนั้นหาย ว่าสั่นลูกมันกระไร
0: เออคือว่าหยิกเกี่ยวจากบาทมันหายอย่างมือหายเห็นสังว่าสั่น
5: ลูกมันเลยน้อยนะตกลงในร่อง
0: มึงก็บ่อยู่นําแม่มึงก็บ่อยู่นําแม่มึงมึงมาเห็นหยังก็บ่อยู่นําแม่มึงมาสิมึงเล่นมันนําหยังมึงจักบ่มันเสียงอันตรายว่าซั่นขี้รถขี้
5: ล
0: ู
5: กต่อยมันมันก็เอาหัวขึ้นกันเอาลูกขึ้นต่อย
0: ม
5: ัน
0: อยู่หั่นแม่มันขี้ข้าน
5: เอาลูกหน่อยมานําเนาะ
0: แม่มันขี้ข้านภาษาให้ล้างถ้วยซื่อๆก็เอาลูกไปนําแน่ตัวแม่มันขี้ข้าน
5: เอาอยู่ไป
0: ต
5: ะกวงเขาให้เล่าแล้วล่ะเราเอาไปให้ตรงแล้วแล้ว
0: เ
5: หมือนจะได้จะบูก็ได
0: ้เหมือนแล้วท่านนี่ก็สิเหมือนท่านนี่ก็สิเหมือนคือกันล่ะฟ้าซื้อเด้อเหมือนก่อนนี่เหมือนแล้ว
5: สองก่อนอยู่หรอกอยู่นี่ฮะเหมือนก็สิตะกวงก็สิบ่มีใส
0: ่ก็สิขายไปเรื่อยๆเหมือนแล้วก็เซาทะเลนี่เหลืออยู่ประมาณลังกว่านี
5: ่ว่า
0: เขาอันน้ำท่วมโรงงานวันนั้นเขาโทรมาบอกว่าผลิตไม่ได้หรอกนู่นแหละประมาณปีใหม
5: ่เอาอยู
0: ่ก็เรียกว่า
5: เอาอยู
0: ่เออผลิตโลดพวกเจ้าสิผลิตเนี่ยก็ผลิตโลดเจ้าว่าผลิตมากเขาก็บ่ได้ขายพวกเจ้าก็บ่ได้เงินเขาเรียกว่าจังซี่ล่ะซื้อวันนี้ก็ก้อนละ3บาท10บาทพวกเจ้าได้ก้อนละ20 30ก็เรียกว่าจังซี
5: ่
0: เออเขาเรียกว่าบ่ขายก็บ่เฮ็ดให้ตัวข่อยบ่ขายก็บ่เฮ็ดให้ข่อยรวยดอกก็เรียกว่าสิว่าด่าเอาตัวมื้อนึงตัวมารีบสั่งแนวถ้าข่อยสั่งก็บ่ท่านมาส่งข่อยอยู่ก็เรียกว่าจังซี่หยังหนักหนาก็เรียกว่า
5: ไม่เขาบอก
0: แม่รู้แล้วถอดแกนโรงงานเนาะนึกสิได้บ่ได้ว่าซะเฮาขายกันมาตั้งแต่ปี47พุ่น2547ขายได้หลายกับหมู่เด้อนี่ก็ได้เดือนนึงเดือนนึงเฮ็ดทําเงินให้โรงงานหลายอยู่นั่นน่ะ
5: เขาสิบ่ได้ส่งให้ง่ายสิบัดนี้บ
0: ่เขาก็ว่าพุ่นแล้วน้ําท่วมโรงงานอยู่บาดนี้มันบ่ทันได้ใดเฮ็ดซ่อมโรงงานบ่ทันได้น้ําบ่ทันได้รถเดี๋ยวนี้หลายอันนั้นหลายขนาดพุ่นน่ะอีหยังล่ะขยะพุ่นน่ะ
5: เดี๋ยวแม่ได้เงินคนอันสิตั้งใหม
0: ่ติว่ามันสิไปซื้อสิมาซื้อโรงงานเขาติ
5: ว่าอยู่ไปขายไว้แล้วบ่ทันได้เงินก็มีแม่
0: จักแล้วว่ามันได้เงินก็สิซื้อโรงงานให้ดอกว่าซั่นว่าได้เงินคนพุ่นน่ะก็ดีใจแฮ้งๆฟ้าซื้อเด้อนี่เหลืออยู่สบู่อันมะละกอนี่ก็วาง60ก้อนนี่ล่ะเออสบู่ขิงเหลือวาง60ก้อนน่ะเหลืออยู่ในมือนี่นอกนั้นก็บ่ลําต่ําเต็มไปพุ่นล่ะ
5: ใช้สบู่ขายยาหยังอยู่500 600ท่านได้เงินนี
0: ่หลายโพดยานั่นซึ่งแปะกล้วยซึ่งกาแฟนี่เต็มอยู่นี่เดี๋ยวนี้กินกาแฟมื้อละ3ซองก็ยังบ่หมดอยู่เดี๋ยวนี้อยากให้มันเบิดเนาะ
5: โอ้บ่ขาดเนาะเอาไว้นี่เด้อ
0: เอาไว้เฮ็ดหยังมันเป็นของแพงนี่ของกินเด้อท่าน
5: กินตั้งไงก็เจ้าเดี๋ยวความสบู่เนี่ยนะเก็บเงินได้ก่อนหนึ่งม
0: ื้อตื่นก็กินกาแฟจะนอนก็กินกาแฟชาบุญกินกาแฟ
5: ผู้สูงอายุออกก็เจ้าจังเสียเอาไปขายไว้ซื้อตอนนี
0: ้โอ้ยหากินแต่น้ำผู้เฒ่าเนาะชีวิตนี่หากินแต่น้ำผู้เฒ่าเงินผู้สูงอายุไปเลยสวัสดีครับพี่เจชูสวัสดีครับเบ้าแปลกเบ้าเจด
5: เงินผู้สูงอายุออกจังเอาเด้อคนว่าจะได้สิขาดจ้ะ
0: โอ้ยบ่ได้ขาดเพราะผมชื่อรถดอกผู้เฒ่าได้หลายปันใดนี่แม่เสริมได้หลายปันใดปีเดือนนึงนี
5: ่ได้หยัง
0: เพื่อนผู้เฒ่านั่นเฒ่าซ้ําใดเด้อดิ
5: ได้7ด้วย
0: 70เท่าไหร่ปีนั่นนี
5: ่76
0: 76ยันไปสิฮอด8ซั่นน่ะโดดเอาทําแม่โกงอายุทําแม่ให้มันได้800น้ําเขานี่เปีย
5: งเงินอันนั้นก็บ่ได้น้ําเขา
0: ได้หยัง
5: เงินยากจนนั่นน่ะ
0: อันรวยก็ได้เดี๋ยวที่น้ําเขาอยู่เขาสิบ่ปล่อยหมดบ้านผู้ใส่น่ะแล้วนี่ไปหาเอาน้ําเขาให้หยังซื้อของเทละพัน 2,000 นี่มันจะได้ยากจนมันยากบ่องไหนแต่นี่ฮะ
5: ล
0: ู
5: กเจ้าก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเบิดเขาต้องบ่ให้ตัว
0: ลูกก็เป็นตําหลาดบ่ตําหลาด
5: ลูก4คนก็ได้เป็นเจ้าเป็นนายเบิดเจ้าสิไปเอาเฮ็ดหยัง
0: เออแม่นลูกก็เป็นอันพวกตํารวจตําราเออเกษียณไปก็หลายเออแม่นเป็นขอกเป็นคู่พุ่นนั่นถูสบู่นี่ก้อนทอฮ้อนนี่อ
5: ื้ออุ้ยว่านี่
0: อีหยัง
5: อันบ่ว่าลูกเคยแม่นเปิดอันเพลงตุ่มอยู่ดองเพลงสนั่นพันเปื้อนอย
0: ู่ดุนี่เฮามวนเด้อซั่นจะไปด่าเขาฟ้อนใส่รถ
5: บ่ล่าดอก
0: ฟ้อนใส่รถมันเหมือนแต่สูเปิดลงไปกูตื่นน้ําแน่ว่าซั่น
5: โอ้มันเปิดแต่เพ ียงมวนมวนเมฆวัน
0: มี
5: แต่เพียงเปิดใส่ตู้ดังๆก็ได
0: ้โอ้ตู้ก๊อบเข่า
5: เนี่ยขาดรายเด้อยังอยู่ใกล้วัดประสบแ
0: บบเปิดใส่ตู้ยังล่ะตู้ก๊อบเข่าติคือว่าคือว่าเปิดใส่ตู้มันหันใส่แล้วหันใส่ตู้กับเข่าตีลำโพงคือจังใด
5: อันผู้เคยผู้นี้มันหมักหวานหมักหวานน้องเก่งๆคือจ
0: ัง
5: น้องเปิดแล้วก็ร้องน้ำเข่าเอาอยู่ว่าจัง
0: หมักหวานกับไปเปิดวงหมอลำมาเข่าในหม่องไหนมีเปิดกับไปยุทธแทเรนาห้านรถ
5: เอาขอเพียงในเรื่องวันนี้เด้อ
0: เอาถือว่าขอเพ
5: ียงฮ
0: ะ
5: ไปป่าเดี๋ยวเขามานั่งนี่ว่าท่านได้นอนไม่เมื่อนั้นนอนนับจิตดี
0: ๆเฮ้ยตะเบามานี่ถ้าจัดรายการไม่ถ้าได้เปิดจักเพียงอยู่อยู่ในข้าตะเบาอยู่นี่แล้วมันก็จะหนีหมดแล้วล่ะ
5: ขอบคุณหลายๆขอบคุณหลายๆที่จงของมาให
0: ้เออ
5: ห่วยบ้างโทรศัพท์เข้ามาเลยพอดีแม่โทรหาว่าหน้าบ่รับจักครับ
0: เออซื้อรถซื้อรถซื้อหลายๆก็ได้บุญหลายดอก
5: เดี๋ยวได้เงินอันนี้ล่ะสิตั้งเลยท่านที
0: ่เงินผู้เฒ่า
5: เก็บเงินก่อนท่านได้เก็บเงินอยู
0: ่โอ้ไปเก็บเงิน
5: ไปได้จะผู้ใดผู้ว่าใดก็ว่าท่านใดผ
0: ู้
5: ที่มาอยู่ท่านออก
0: ซื้อร้านนั่นแล้วไปซิ้นร้านนี่เนาะซื้อร้านนี่แล้วมาซิ้นร้านนั่น
5: เอาเพียงน้ำกลัวไหมประกองในเรือประกองเล่าเห็ดป่าอยู่เย็นแล้วอ่ะ
0: เออเห็ดป่าอีหยังปลาทู่ตี
5: ปลาดุกหน่อยปลาโคหน่อยอยาก
0: ก็เอาเห็ดอย่างละ
5: ปลาได้หลายอีหยัง
0: ตัวน้อยน้อยเอาไม่เห็ดอีหยัง
5: มุกมุกตัว
0: ตี
5: มุกเฉียดคืออย่าง
0: ปลาดุกหัวโตตีคือจังใด
5: ปลาด
0: ุ
5: กหน่อยปลาด
0: ุ
5: กหน้าปลาขอนเ
0: น
5: าะเนาะปลา
0: เนาะเอออย่าไปหากินปลาขอนเด้อเอาไอ้ทายมาให้แมวในปลาขอนนั่น
5: ไม่มีอย่างบ่มีหมา
0: เรื่องมีแต่หมาได้หากินปลาขอนจะไปหากินได้มันซั่น
5: มาอยู่นี่2ตัวแมว8ตัว
0: นั่นล่ะไล่ลงหน้านี่มันสิไปหากินปลาขอนนี่หมานั่นถ้าได้สอดอยู่
5: ซิ่งนั่นตวงมาจันประกองว่าแล้วข้าเห็ดปลาแล้วบ่ได้เข้ามื้อนี้
0: เดี๋ยว
5: ขอซิ่งหมดซิ่งให้แล้วแน่เด้อ
0: เอาครับผมถ่วมกระท่วม
5: แม่หน่อยนั้นแม่แม่เตียงนั้นแม่แม่สำนานนั้นแม่แม
0: ่
5: ตีทองนั้นแม่แม่มาม่านั้นแม่
0: ครับ
5: กะกี้โยดนั้นแม่เด้อเล็งเตียงกะกี้โยดตายเมื่อแม่ตีทองนะแม่สำนานน้องโนดนั้นแม
0: ่
5: ดอกแก้วนั่นแน่ดื้อไปหวานนั่นแน่จ
0: ้ะมอบโลดมอบไรไร
5: แม่เดียนนั่นแน่แม่เสียไรนั่นแน่แม่ต้องสักปีนั่นแน่จ้ะจ้ะแม่นั่งนั่นแน่ดื้อช่อยสิผ่าดื้อมันสีเบี้ยไอ้กูจ้ะ
0: ครับ
5: เดี๋ยวสีตั้งหรอกว่าหน้าสีตั้งท่านที่ได้เงินเก็บเงินผู้สูงอายุก่อนเดี๋ยวกาแฟมาไว้พร้อมจ้ะ
0: เออมาเอา
5: แล้วท่วมก็เจ้าอยู่บ่เย็นมองพอดิษอันนี
0: ้เอ้ยก็ท่วมตอนนั้นสมุทรสาครสมุทรปราการนี่เหลียติ
5: ก็เพิ่งว่าหนาเพิ่งหนึ่งเลยจ้ะจ้ะ
0: ครับ
5: จ้ะเอาสวัสดีค่ะ
0: ราตรีสวัสดิ์แม่เสริมจากทางผู้ใช่ครับผม
5: นี
0: ่ราตรีสวัสดิ์ครับราตรีสวัสดิ์โดนมาเทียนหนึ่งว่าโดนยึดตะล่ะตามสไตล์เนาะเดี๋ยวจะเปิดเพลงอัลบั้มชุดเหลียวหลังมองบ่าวชูศิลป์เป็นคนร้องเองนะครับบ่าวชูศิลป์เป็นคนร้องเพลงใดแต่ว่ามันสำคัญอยู่พี่น้องล่ะพี่น้องสิฟังผมใดบ่ท่านล่ะเนาะครับพี่น้องฟังได้ก็ผมกับว่าวาใหญ่เสื้ออัลบั้มเพิ่นแม่เหลียวหลังมองบ่นะมีแต่บ่เห็นเนาะสิได้ฟังบ่มื้อนี้เพลงคือหลายแต่ว่ามื้อนี้ก็สิเว้าเลี้ยงกันรถขี่ไปหม้อไส้รถล้มบ่ได้เฮ็ดพรบสิเอาคันอื่นมาสวมสิทธิ์ได้บ่พนาถามมาเหมือนว่าว่าความคือดีแต่ละคือคือว่าความคือดีแต่รถเจ้าของบ่ได้เฮ็ดพรบล้มมาค้าหาค้าลื่นบ่สิเอาคันอื่นที่มีพรบมาสวมได้บ่หัวหน้าบ่นะถามแน่บ่เดี๋ยวนี้นอนอยู่โรงพยาบาลอยู่เลยนี่ว่าซั่นความคือดีเนาะจะมาสวมพะนะฮัลโหลสิ
6: เจ้าฟ้าเปิดเจ้าฟ้าเปิด
0: เอาทายุสนะทายุ
6: เดี๋ยวสิฟ้านอนหลับนั่งอยู่นี่เด้อจะ 2,000 ปีเอ้ยน้องบ่ได้นอนเด้ออื
0: มบ่ได้นอน
6: ย
0: ัง
6: นี้บ่ได้ไง
0: แต่เขาบอก
6: คือเดิมเราก็ลืมบาลานลูกสาวกาลสินน่ะนั่งกาลสินแล้วลืมล่ะล่ะ
0: ถ้าบ่ลืมดอกเป็นหนี้เราก็นําเก็บบ่เบิดล่ะนําเป็นหนี้เราเรียกว่านําโลด
6: เดี๋ยวสิฟ้านอนหลับบ่นอนเด้อค่ะเด้อ
0: บ่ต้อง
6: น
0: ี่
6: ค
0: ่ะนางแล้วนางพับเพียบเด้ออย่านางสั่นเข่าเด้อขี้เกียจมันสิทวงเด้
6: ใจใจ
0: กี่เกี่ยวมันจะจ้องแบบ
6: อัน
0: อีหยัง
6: อันขอเพ่งก่อนขอเพ่งขอเพ่งนั่นแ
0: หละอีหยังล่ะ
6: สั่นสั่นง่ายๆคลื่น
0: คลื่นบัดนี
6: ้ที่บ่ได้หาดอกเนาะ
0: อืมเดี๋ยวไปหาคุณแล้วหายากอยู่เด้อคลื่นไปหาอยู่ทะเลผมยังสิพ้ออืม
6: คลื่นอยู่ตะมุ่ยพี่ตัวบ้านอยู่ตะวันผีสิหลายตัวคลื่น
0: บ่มีหรอกอยู่น้ําซี่บ่มีคลื่นผุดลงทะเลผุดสิได้ฟังบ่ผุดนี่ไปหาคลื่นอยู่อืม
6: อันขอมอบให้ค่ะ
0: มอบโลดคลื่นน่ะมาไปทางไหนไปกระทบฟังไหนบ้างกันน่ะ2,000
6: ปีนี่ล่ะก่อนหมู่ยาย2,000 ปียาย2ท่านกันบ้านสุรินอันต้องจัดรายการเฮาสิได้พ้อกันอีติ
0: เออก็สิ
6: มันบ่บ่เป็นตะละตนนั่งงอนนั่งเฮงบ่มีหมู่อยู
0: ่เออบ่มีหมู่จะอยู่หมู่ใดจะอยู่หมู่ใดหมู่10หมู่9
6: หมู่ใดเจ้าก็สิฮู้จักตัว
0: บ่ฮู้จักดอกลืมน่ะ
6: บ่ฮู้จักสิส่งของถูกเดี๋ยวนี
0: ้แต่ว่าก็ถามเจ้าว่าจะหมู่ใดนั่นล่ะหมู่เจ้าอยู่หั่นล่ะ
6: ว่าบ่บอกดอก
0: เ
6: อออัน
0: เอามาไป
6: อันเป็นแม่น้อยแม่น้อยสีทานแม่น้อยอันย่างเว้นนั่นเฮ็ดอีหยังอยู่ตารางเล่าเห็นแม่น้อย
0: ย่างเว้นก็สิสืบฮูกสาวฮูกไปซั่นตัว
6: เย็นพากันม่วนเนาะกินตำบักฮวงกับจ๋าดอกแก้วนั่น
0: อืมตำบักฮวงนั่นล่ะนั่นสิซุ่มหัวกันระวังเหาขึ้นหัวแล้วซุ่มดีหลาย
6: ก็มาแม่เที่ยงไว้เพิ่นเลยจ้าแม่มาม่าอะไรก็แม่บ้านเอ็ดอะไรก็สาวน้องนั้นเป็นสาวสีทองอะไรก็บ้าบันโชกีอันอะไรก็อันสาวเสือไล
0: ่อืม
6: กับผู้ใดเนาะ
0: คิดบ่ได
6: ้กันไอ้มือทุกผู้ทุกคนนั่นล่ะที่เปิ้นเครื่องรับฟัง
0: ครับผม
6: มีเสริมเต็มๆก็มีเสริม
0: อืม
6: อันกินฮอดกินฮอด
0: เสริมคักเสริมนี
6: ่ยามให้มือทุกผู้ทุกคนล่ะเนาะ
0: แม่น
6: ให้อันผู้เบาทั้งนั้นอันว่าปีน้ําเด้อ
0: เออ
6: กับผู้สาวทั้งว่าปีน้ํา
0: ครับ
6: อันหน้าไม้หล่อๆด้วยนะคะสวัสด
0: ีราตรีสวัสดิ์นะอ้าวอู้ฉันมันบอกคักเว้าเนี่ยนะบ่ได้ว่าผู้ฝ่าฟังเพลงก็ได้ผู้ใดอดทนบ่ได้ก็เซาฟังเด้อพี่น้องเด้อหมุนหนีแล้วก็ปิดเครื่องรถนะครับย่ำนี่ย่ำเพิ่นเข้ามาเพิ่นก็ม่วนไปผู้ใดสิถ้าฟังเพลงก็เปิด YouTube เบิ่งเอาฟังเอาเนาะรายการนี้เว้ากันดิเว้าไปนําขายของได้บ่ได้บ่เกี่ยวผู้ซื้อก็แล้วแต่สิซื้อนะครับผู้ก็เว้าไปมีสบู่แก้คันแก้ไข้นี่ล่ะสบู่ขิงก็ได้ขมิ้นก็ดีมันละกอก็ดีแล้วนั่นก็เป็นน้ำมันเขียวขวดละ100นะครับกระชายดำผสมขวดละ200กาแฟก็กล่องนึง260บาทถ้าเอา2กล่องก็กล่องละ500โอ้ประมาณ2กล่อง500เนาะแป๊กกล้วยก็กินบำรุงกำลังเจ้าของดูแลสุขภาพโดยร่วมอันนี้เว้าบ่ได้เว้าให้พี่น้องเสือเด้เว้าให้พี่น้องซื้อกันยังวะเนาะนะครับกับงานเพลงนี้ครับอัลบั้มเหลียวหลังมองครับงานเพลงบอกว่าบุญอายยังหลายอยู่

0: การมีสุขภาพดีทั้งกายและจิตใจจะทำให้คุณผู้ฟังมีความสุขในการใช้ชีวิตคุณผู้ฟังสามารถโทรศัพท์สั่งซื้อแปะก๊วยตราวายกิ่งกล่องสีเขียวราคาเดียว260บาททางหมายเลขโทรศัพท์0990005130
1: ติดต่อ DJ ชูศิลป์0898820
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่มีแคลเซียมแอลทริโอเนตทำให้กระดูกแข็งแรง
4: เลี้ยงก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ปราศจากไขมันทรานส์เพราะใช้ไขมันชนิดดีมีประโยชน์จากน้ำมันมะพร้าวสกัดแบบ dry fish
4: ตอนเย็นก็กินกาแฟ
2: กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่เป็นเบาหวานก็ทานได้เพราะใช้ความหวานจากหญ้าหวาน
4: กาแฟ
2: แปะกล้วยคอฟฟี่กาแฟแปะกล้วยคอฟฟี
3: ่ต้องมี15ซอง
4: ชอบกินกาแฟวันยังคำต้องกินกาแฟ
1: สนใจติดต่อกาแฟแปะกล้วยคอฟฟี่ติดต่อ DJ ชูศิลป์0809798200ติดต่อ0809798200
5: ลูกบู่รถฟังหยกสูตรมะละกอ

ลดสิวฝ้าหน้าเด้งต้องสบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสบู่ระฆังทำให้ช่วยทำความสะอาดเลือดกระขึ้นปกป้องผิวจากฝ้ากระผดผื่นคันจากการทำงานตลอดทั้งวันใช้สบู่ระฆังหยกสูตรมะละกอสนใจติดต่อได้ที่ดีเจชูศิลป์หมายเลขโทรศัพท์080-979-8200ระฆังหยกสูตรมะละกอลดสิวฝ้าทำให้หน้าเด้ง

นุนโดยน้ำมันเขียวตราแม่มะลิบรรเทาอาการปวดเมื่อยเคล็ดขัดยอกฟกช้ำบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูดดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียวตราแม่มะลิถามได้ที่809798200หอมรักพุ่งสูงตาระคังทองสูตร2ตาระคังทองสนใจติดต่อได้ที่ DJ ชูศิลป์080-979-8200สบู่หอมสบู่สมุนไพรต้มบวมมะเร็งสัตว์กัดต่อยสูตรดมบรรเทาอาการหวัดคัดจมูกวิงเวียนศีรษะนวดตามร่างกายต้องน้ำมันเขียว

0: ไพรล้วนๆแล้วหอมเยอะมีและสูตรรวมสมุนไพรเหมาะสำหรับทุกสภาพผิวของเขาดีรับรองมาตรฐานจากองค์การอาหารและยาหรืออย.เรียบร้อยแล้วด้วย
1: แล้วจะหาซื้อได้ที่ไหนอะคะ
0: ก็นี่เลยสนใจก็ซื้อหรืออยากจะเป็นตัวแทนจำหน่ายก็ติดต่อได้ที่
2: บ่าวชูศิลป์080 979 8200 080 979 8200
3: สบู่เฮาก็เหลือหน่อยก็ยังเว้านะล่ะพี่น้องเนาะก็สิเหลือแช่นะครับขิงขมิ้นมะละกอส่วนน้ำแพะก็เหลือหน่อยลงแล้วนะครับพี่น้องเอาเหลือสำนันละนะครับนอกจากนั้นมันเขียวยังหลายอยู่กับใช้ดำผสมโสมหรือขวดละ200ยังมีกาแฟแล้วก็แปะกล้วยยังหลายอยู่นะครับพี่น้องก็สามารถสั่งซื้อกันได้เนาะนะครับกันลังเลอื้ออะๆนี่ก็จะสิว่างได้แล้วเนาะนะครับถือว่าเตือนแล้วนะแต่ไม่เชื่อเพิ่นว่าอยู่ละเนาะนะครับเอาบอกกับมาสู่ขอกฎหมายกันบ้างนะครับที่พี่น้องถามนั่นล่ะว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มเองนะครับรถเจ้าของบ่เฮ็ดพรบหรือเฮ็ดอยู่มันขาดสิไปเอาคันอื่นมาสวมสิทธิ์ได้บ่พ่อน่ะมันถามมาว่าจังซี่นะครับเนาะเดี๋ยวสิตอบให้ฟังเด้อฮัลโหลไปใส่ล่ะ
4: ฮัลโหลสวัสดีครับบ่าวชูศิลป์คนหล่อหวนใจชุมชนและสวัสดีแฟนเพลงชูศิลป์ทุกคนทุกการรับฟังครับผม
3: ครับผมมันแล้วซะทุกการทุกการรับฟัง
4: ขอบมากบ่ขอบมากอ่ะคิดฮอดแต่ตัวเบา
3: ครับ
4: เอาเพลงอะไรเนี่ยเบาเด้อ
3: เพลงอะไรนั่นคือเพลงอะไรอย่างเนาะ
4: เพลงงานงาคำหน่อยของแม่มาขอนะเราน้ำเพลินนั่นแหละครับส้มตุ้งของแม่เทียงขอพุทธบ่าว
3: เออแสดงว่าจะฟังอยู่ตลอดนี่เนาะ
4: ก็มอบจักหน่อยเด้อบ่าวเด้อ
3: ครับ
4: เอาไปหาแม่ตาแม่เสือแม่มาสาวกาฬสินธุ์คนงามสาวน้องลำลึกสาวพันเอกสาว2,000ปีแม่น้อยน้องรัตน์น้องคีมสาวสีทองเอาไปหาสาวเสียหลายนุ่มเด้อบ่าวเด้อ
3: ครับ
4: เอาแชร์นี่นะบ่าวไปแชร์นี่ที่กินมื้อนี้ครับทุกเสียงทุกสายทุกการรับฟังคือเก่าละบ่าวหน้าไม้รอคุณหน้าสวยๆครับผมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับเอาครับกับกี้หยดก็ยังเข้ามาทุกเสียแล้วเวียกแนวงานนั่นละเนาะนะครับเกี่ยวกับเรื่องพระราชบัญญัติผู้ประสบภัยจากรถหรือว่าพรบทุกรถทุกคันจะต้องเฮ็ดนะครับพลคนว่าบ่เฮ็ดได้บ่เฮ็ดก็ได้บ่เป็นหยังแต่ว่าแย่มันเกิดอุบัติเหตุนะนะครับคันขี่ออกไปนําถนนทางตํารวจต่างด่านนี่เขาก็สิปรับเฮาอัตราปรับก็ไม่เกิน 10,000 บาทแต่ว่าเพิ่นก็บ่ปรับขนาดนั้นหรอกนะครับส่วนมากก็สิปรับอยู่คันละ500คันละ 1,000 นี่ล่ะก็บ่คุ้มที่สิหาได้เงินเนาะเพราะนั้นไปเฮ็ดซะ 2-300 ดอกนะกรณีที่มอเตอร์ไซค์นะครับล้มเองนะครับไปถึงผู้ซ่อนทั้งคนขับคนซ่อนเนาะนะครับคนที่จะต้องดูแลการขับขี่ทั้งหมดคือคนขับเท่านั้นคนซ่อนว่ามีส่วนใดเสียยังมีแต่ได้เงินอย่างเดียวกันเป็นอย่างมากถ้าเกิดว่าไปล้มเองนะครับหรือไปชนกับผู้อื่นนะครับค่ารักษาพยาบาลเอาไปเลยเบื้องต้นทั้งสองคนทั้งผู้ซ่อนทุกนางหนาบ่เกิน 30,000 บาทนะครับต่อคนนะครับแต่ว่าคันทุกคุณภาพหรือว่าเสียสูญเสียอวัยวะต่างๆเพิ่นก็จะได้รับเงินชดเชย 35,000 ต่อคนเนาะนะครับกรณีเสียชีวิตนะครับคนขับเสียชีวิตนะครับก็จะได้เพียง 35,000 เท่านั้นนะครับฟังว่าเท่านั้นเด้อแต่ว่าคนซ้อนนี่ได้ 500,000 นะพี่น้องคนขับนี่ 35,000 คนซ้อนได้ 500,000 อันนี้จะต้องเป็นกรณีรถที่มีพรบนะครับคนขับจังสิได้เงินแต่คนซ้อนแม้นจะนะครับรถคันนั้นบ่เฮ็ดพรบเฮ็ดหยังก็ตามแต่ผู้โดยสารได้หมดคือเก่าเพราะว่าผู้โดยสารคือยังบอกว่านั่นล่ะบ่มีส่วนใดเสียคือรถโดยสารรถบัสรถทัวร์หรือรถ2แถวเฮาขี่ไปตลาดตะลี่เนาะเกิดอุบัติเหตุขึ้นมานะครับคนขับก็ต้องรับผิดชอบทั้งหมดทั้งพรบทั้งชีวิตคนผู้โดยสารทั้งหมดแต่ว่าผู้โดยสารบ่มีส่วนใดเสียนําคันเสียชีวิตมากก็ได้เต็มๆเนาะ 500,000 บาทนะครับญาติหลับพี่น้องได้ไม่ของบ่ได้ดอกเนาะบัดนี้ปัญหาว่าบ่มีใบขับขี่ล่ะเฮ็ดพรบอยู่

บอกว่ามีกระพี้เบิกได้บ่เบิกอะไรคือกันคําว่าเบิกได้นี่ก็หมายถึงว่าโรงพยาบาลไปสิถามเลยขึ้นไปโรงพยาบาลปุ๊บรถเกิดอุบัติเหตุไปสิถามว่ารถมอเตอร์ไซค์ล้มติคือยังไงคือชนกันรถเจ้ามีพรบบ่ก็ตอบว่าบ่มีปุ๊บนะครับเพิ่นก็สิรักษาเบื้องต้นถ้าเกินประมาณ15,000นะครับก็สิรักษาบ่เท่าใดดอกนะครับแล้วเถียกเอาฮอด15,000พุ่นล่ะนะฮะคําว่าหนักก็คนหนักนะหลังจากนั้นเพิ่นจังสิใช้สิทธิ์บัตรทองนะครับเออเพิ่นสิชาร์จสกอร์เมื่อเฮาเอิ้นว่าชาร์จเนาะโรงพยาบาลก็สิได้นั้นจังซี่ล่ะนะครับได้ค่ารักษาพยาบาลมีบ่มีก็สร้างเพราะว่าเขาบอกให้เฮ็ดพรบเจ้าบ่เฮ็ดนะครับเพิ่นละคนบอกว่ารถขี่แต่จะได้เงียบได้ซ่านไปให้ไปหน้าบ่ได้ไปใส่ย่ำไปล้มมาหัวปักจมหัวจมน้ำลงไปตายลงไปพรบก็บ่มีบ่ได้หยังจักบาทเด้นะครับเออเป็นซั่นเด้นะครับเพราะฉะนั้นกับคําถามที่บอกว่าคําถามที่บอกว่าคันรถคันนี้ขี่ไปแล้วมันไปชนหมาเอาสมมุติชนหมาเนาะมอไซค์ชนหมาปากว่ารถคันเฮาขี่ไปนี่เฮาก็เก็บเบิดเก็บขาเส้นเอ็นขาดไปเบิดล่ะรักษาโรงพยาบาลหมอก็ถามมาเฮ็ดพรบอยู่บ่รถคันนี้ก็ตอบบ่ได้เพราะว่าหยังเพราะว่ายืมเขามาก็บ่จักเลยครับหมอมันก็รักษาไปตามสิทธิ์แล้วมันก็เอาอยู่แล้ว15,000โรงพยาบาลออกวิน15,000อยู่แล้วก็นี่สิคันออกวินมาปุ๊บบ่มีเงินใช้ก็สิไปหารถคันอื่นมาสวมสิทธิ์ได้บ่พ่อนะเออคันหาคันต้องบอกพี่น้องถ้าเกินขันมันบ่มีหยังมันก็สิบ่มีหยังถ้ามันมีหยังมันก็สิมีหยังเนาะคันเฮาเอารถคันอื่นมาสวมสิทธิ์ซึ่งคันที่บ่ได้เกิดอุบัติเหตุมาสวมเนี่ยนะครับย่ำที่ไปแจ้งทางโรงพยาบาลมันก็ต้องมาแจ้งโรงพักซะก่อนนะครับโรงพักก็คือพนักงานสอบสวนมาแจ้งปุ๊บเพิ่นก็สิถามหาว่ารถคันใดล่ะเกิดอุบัติเหตุคันเฮายังตั๋วอยู่เออว่าเฮาตัวว่าคันอื่นล่ะเฮาจักได้ใบพรบเนาะพอคันเกิดอุบัติเหตุมันบ่มีพรบเฮาก็ว่าคันนี้นะครับตำรวจมันก็สิถามว่าอันรับรองว่าคันนี้แม่นบ่ถ้าเกิดว่าเฮ็ดเป็นคันนี้ไปแล้วผมบ่เห็นน้ำตอนมันล้มตำรวจก็สิบอกว่าจังซี่คันทางอันบริษัทประกันภัยนี่เรียกร้องมาพวกเจ้ารับผิดชอบเอาเองเด้อเพิ่นสิว่าจังซี่นะครับทั้งเสียกันร้อยเวียนบางคนก็รับพนักงานสอบสวนบางคนก็บอกว่าคันรถเกิดอุบัติเหตุคือบ่แจ้งโอ้ยกะว่าบาดเจ็บบ่หลายหัวหน้าก็เลยบ่แจ้งฝ้าไปโรงพยาบาลพันเลยตัวไปอันเอารถมานําแหน่เอารถคันที่ล้มมาแหน่ว่าซั่นเออรถล้มคือใส่บ่กุญแจบ่มีตัวไปเด้นะครับอันนี้เจ้าที่ตำรวจเพิ่นก็สิบอกว่าบางทีเพิ่นก็บ่ทันได้ลงให้นะครับบ่ลงตัดแจ้งให้เพราะว่าเพิ่นทันได้ชัดเจนว่ามันเป็นคันใดกันแน่เพราะบ่ได้แจ้งเหตุตอนมันล้มที่แรกนะครับเพิ่นก็สิบอกว่าเอารถคันนั้นมาเบิ่งแต่เกินเฮาก็ต้องแก้รถมาหรือขับมาเบิ่งคันมันล้มมันก็สิมีร่องรอยอยู่นั่นบ่พี่น้องเนาะนะครับมีร่องรอยแต่ว่าคันเบิ่งแล้วนะครับบ่เห็นร่องรอยมันล้มเองอาจสิล้มอย่างรวดเร็วตำรวจเจ้าพนักงานสอบสวนมันก็สิเขียนประจำวันให้รับแจ้งว่าเพิ่นนี่มาแจ้งว่ารถคันนี้เกิดอุบัติเหตุโดยได้เหตุพรบคันนี้คันนี้ถึงจะเป็นคันที่จักเกิดเหตุบ่เกิดเหตุก็บ่รู้พนักงานสอบสวนมันก็จะเขียนหมายเหตุไว้เนื่องจากว่าขณะเกิดเหตุไม่ได้แจ้งเจ้าหน้าที่ตำรวจโดยตรงมันเป็นการมาแจ้งที่หลังจึงบันทึกไว้เป็นหลักฐานอันนี้แหละครับพอไปถึงสำนักงานไปถึงโรงพยาบาลแล้วโรงพยาบาลก็ส่งต่อไปที่บริษัทที่เหตุพรบบริษัทเหตุพรบเขาก็บ่ได้ยอมเข้าง่ายๆดิเขาก็ออกมาสืบเขาก็จะมาสืบมาถามไทบ้านนี่แหละปฏิวัติถามเองว่ารถเกิดเหตุผู้นี้รถล้มเองเนี่ยมันเป็นขั้นใดนอบางคนแม่ใหญ่หนึ่งนั่งเคี้ยวหมากโอ้ยได้ยินแต่ว่าขั้นแห้งๆบ่มีพรบดอกก็นั่นแหละครับเป็นเรื่องบางเทื่อมาถามว่าขั้นนี้ล่ะเกิดอุบัติเหตุมันไปใส่บุคคลนอนอยู่โรงพยาบาลปรากฏว่ามันคนละขั้นเลยกับเปียกไปแจ้งกับตำรวจเนี่ยครับในเอกสารมันคนละขั้นเลยกรณีนี้สิบริษัทจะปฏิเสธการจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลอยู่โรงพยาบาลทันทีโดยบริษัทที่เอิ้นมาว่าเจ้าสิถอนคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลบ่เพราะรถคันเจ้าคันเนี้ยมันบ่ได้เฮ็ดพรบหรือเฮ็ดแล้วมันขาดมันบ่คุ้มครองเจ้าจะเอาคันใหม่มาเนี่ยทางบริษัทก็สิบ่ยินยอมจ่ายแล้วดีบ่ดีก็สิแจ้งความมาเจ้านี่แจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงานอีกต่างหากเจ้าสิเฮ็ดจังได๋เจ้าสิยอมถอนบ่ถอนคำร้องขอค่ารักษาพยาบาลไอ้ก็เห็นหลายรายแล้วส่วนมากก็ยอมถอนนะครับบางคนก็ดื้อดึงบ่ยอมถอนนะครับบริษัทถอนว่าคอยว่าคันนี้แน่นอนไปฮอดเขาก็สู่อีหลีบริษัทประกันชีวิตประกันภัยนี่
เขาสู่จนอดสารนี่กันนะครับสุดท้ายเขาก็จะได้สดใสเป็นหลายบาทกว่านะครับเพราะฉะนั้นคำแนะนำที่ดีก็คือบอกควรจะนำทะเบียนรถขั้นที่บริเหตุพรบมาสวมสิทธิ์กับขั้นที่เกิดอุบัติเหตุเพราะว่ามันจะเกิดปัญหานำกลมานะครับโดยเขาคิดว่ามันว่ามีอย่างดอกผมก็ยังบอกแล้วว่าถ้ามันว่ามีอย่างมันก็บ่มีอย่างถ้ามันมีอย่างมันก็สิมีอย่างนะครับเพราะฉะนั้นอย่าไปหาเหตุแท้ๆนะครับเหตุพรบไว้ขั้นใดที่บ่มีทะเบียนกระจ่างหรือบ่ได้ต่อทะเบียนมาโดนกับไปเหตุพรบไว้บ่เป็นหยังเนาะเหตุพรบไว้ซะก่อนทะเบียนบ่ต่อกับบ่เป็นหยังดอกนะครับบ่ต่อจะขี่รถเอาไปใส่กันแล้วกันแต่พรบนี่แม่นสิขี่ไปเกี่ยวหญ้าเกี่ยวยุ่งนะครับทะเบียนมีแน่บ่มีแน่ก็ต้องเฮ็ดพรบเด้อพี่น้องจําไว้นะครับมันเกิดเหตุมันเร็วมากนับ1บ่ทันได้ถึง3ซ้ําหึ่มห่ําเลยเนาะนะครับอ่ะมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ล่ะพี่น้องป้องไปนะครับเพียงสิขอมาสิค่อยทยอยเปิดไปได้ซ้ําใดก็ซ้ํานั้นเนาะนะครับสําหรับมื้อนี้เอาไว้ซ้ํานี้ซะก่อนพบกันใหม่ในมื้อต่อไปเด้อพี่น้องนะครับนอนหลับฝันดีราตรีสวัสดิ์ครับ

ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่อง

0: องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร0813804599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลีแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิแกนอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
2: Shipper Center
3: ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโด

เสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ทิปเปอร์เมาส์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิง เชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มนาเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์นมนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

ไปเอาหอเข้าน้อยสะดือเจ้าฝ่าตามังถ้าจันที่เอ๋ยลองไปบังอีกก่อนหน้าหาจะลูกที่เข็นห้องแล้วมีเวลาเข้าเดียวสิครั้งคืนดอกพ้องน้ออยฝ่าลงไปเอาขอนำลูกทำบุญนั้นมาส่งเป็นญาติพ่อแม่ลงหอดอารามนอกวัดอี

ทกศเงินที่เสียสมาคมสมาคมพ่อแม่ตายไปแล้วย้อนมาไฟเผาแขวลูกสาวโตลูกสายเพิ่นลูกสายโตแม่ลูกไข่ลูกสายยานตั้งแต่เมียเงินสุบาทสุเบียมี

าบอกน้องอายส่วนหนึ่งโลกุศลเลิศทานเอ่ยสิเอาผลไปร่วมไปร่วมบัดเมื่อทำบุญแล้วขั้นบ่ทำบุญ

กับหลานเขาได้มาจังหันตักปาดเขาบ่ขาดดีๆได้กินแต่ดอกสุวรรณบุญยามเสาร์วันนั้นคือตักปาดจังหันเด้อคำเอ้ย

0: ไอ้ที่ทั้งหลายมื้อนี้เดือน9มื้อดับแห้ง14ค่ําให้พวกเจ้าลงไปเอาหอเขาน้อยพร้อมทั้งเขาประดับดินและเขาสากเดี๋ยวมันสิหมดเวลาก่อนเอาไป
1: มาเถ้ามาเฝ้าไป

เห็นตาหลานพันพุนเข้ามาสักอดิจจาลูกพ่อ

ลูกของตัวสางบ่ฮู้บ่น้อลาพ่อแม่ขออีมีแต่ยังยังน้อยพ่อกับแม่นั้นหิวโหยมีแต่ข้างนั้นโอ้ยโอ้ยส่องแต่ทางลูกมาเอิ้นหึง

แม่คำเอ๋ยนี่อย่างลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินข้าวสากย้อนลูกเขามีหลายคนบ่ได้กินหัวเขาน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายผ้าไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองแบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลาย

0: ากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางโพลิแกนอีโก้กรานสปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
1: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดและจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
2: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921
1: Shipper Center ครบครัน
2: คุ้มค่าเคียงคู่คุณ
3: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพลทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหานอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: เวลาพอแต่ในนี้เวลามันไม่พอแม้แต่จะบันทึกเสียงสักชั่วโมงหนึ่งก็มีแต่คนมาหาหน่อยนั้นก็ออกไปแสดงทำต่างสถานที่บางทีก็ต้องทำใจจืดใจดำไม่สนใจใครเลยเข้าห้องบันทึกเสียงบ้างศึกษาค้นคว้าอะไรบ้างคนมาผิดหวังก็จะมาด่าเอาอะไรต่างๆพวกนี้โอ้ยากเย็นเหลือเกินแหละเรื่องของเรื่องเพราะเหตุนั้นเราก็น่าจะได้มาพูดกันในเรื่องอย่างนี้ให้คนของเราได้เข้าใจว่ามันจะจริงจะเท็จประการใดเนี่ยน่าศึกษาคนโบราณท่านไม่ใช่คนงมงายถ้ามันไม่มีประโยชน์อะไรซะเลยท่านคงไม่เขียนขึ้นมา
5: เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันเนี่ยมีอยู่6ประการ1วาติโกสุบินังปสติฝันเพราะลมกำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้ามันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆ
6: บางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกทั้งนั้นเพราะฉะนั้นจะกล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเซมฮิโกสุปินังปัสสติเซมหากำเริบเป็นขี้กระเยอะนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัทธีความฝันของนางมัทธีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้เรียกว่าฝันพระเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่หกปุพพนิมิตโตสปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความ

0: ผลของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนา
1: เรื่องพุทธทํานายความฝันที่เป็นจริงตอนที่1โดยพระอาจารย์สมภพโชติปัญโย
0: ขออำนวยพรสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลความสงบความพระสุขทุกประการจงบังเกิดมีแด่ญาติโยมพุทธบริษัทผู้ที่มีความสนใจใฝ่ในธรรมผู้แสวงหาคุณงามความดีผู้ใฝ่บุญใฝ่กุศลทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านทุกคนในโอกาสนี้ช่วงเวลาต่อจากนี้ไปเป็นเวลาที่ท่านทั้งหลายจะได้ฟังการกล่าวธรรมิกถาคือถ้อยคำอันประกอบไว้ด้วยธรรมอันเป็นคำสั่งสอนในทางพระพุทธศาสนาแล้วขอให้ท่านทั้งหลายจงได้ตั้งอกตั้งใจฟังกันให้ดีๆเพื่อจะได้เกิดประโยชน์ในการฟังจะได้นำไปเป็นข้อคิดในการปฏิบัติกิจชีวิตประจำวันให้เกิดประโยชน์แก่ตนเองแก่ครอบครัวแก่สังคมแก่พระศาสนาสืบต่อไปตามสมควรแก่เวลาอันจักพึงมีในวันนี้ธรรมิกถาที่ควรนำมากล่าวในวันนี้อาตมาขอให้ชื่อหัวข้อเรื่องความฝันที่เป็นจริงความฝันที่เป็นจริงเป็นชื่อหัวข้อที่จะนำมากล่าวท่านทั้งหลายก็คงจะต้องมาคิดชะงนสนเท่กันบ้างละว่าทำไมความฝันจึงเป็นจริงจึงเอาเรื่องราวนี้ขึ้นมาพูดความจริงเรื่องนี้ได้มีคันพูดจาเล่าค้านกันมาตลอดเวลาอันยาวนานในกลุ่มของพระพุทธศาสนาอย่างเรื่องความฝัน16ข้อของพระเจ้าประเสนที่โกศลให้พระพุทธเจ้าได้เล่าตราทำนายไว้ให้เห็นมันจะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตผู้เฒ่าผู้แก่ทางภาคกลางให้ชื่อว่าทำนายปฐเวนทำนายปฐเวนปัตเวนก็คือปัตเสนที่โกศลคนไทยคนลาวเราพูดอะไรสั้นๆปัตเสนที่โกศลมันพูดยากก็เลยว่าปัตเวนไปซะเลยเรียกว่าทำนายปัตเวนความฝัน16ข้อของพระเจ้าปัตเสนที่โกศลนี่อันหนึ่งละที่ความฝันแล้วมันค่อยๆมาเป็นภาพแห่งความเป็นจริงในฝันนั้นในรูปของความเปรียบเทียบและอีกประการหนึ่งก็ความฝันของพระพุทธเจ้าของเราเองก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้ในคืนหนึ่งก่อนจะตรัสรู้นั้นท่านก็ได้ฝันอีกเหมือนกันในฝันนั้นก็บอกให้รู้ว่าอะไรจะเกิดขึ้นฝันของพระพุทธเจ้านั้นก็มีเล่าไว้ในพระไตรปิฎกแล้วก็ในส่วนความฝันของประเสริฐที่โกศลนั่นก็มีอยู่ในพระไตรปิฎกอีกเหมือนกันอยู่ในลักษณะของพระบาลีแต่อยู่ในคนละนิกายกันคงจะต้องนำมาเล่ากันไปพร้อมๆกันเพื่อประกอบและอีกประการหนึ่งในชาดกในชาดกที่เราได้ฟังกันบ่อยๆก็คือเรื่องพระเวสสันดรซึ่งมีในคุทธกนิกายชาดกอีกเหมือนกันในเรื่องพระเวสสันดรนี่ก็จะเกี่ยวกับความฝันความฝันของพระนางมัตสีหรือว่ามัตทีคนอีสานว่านางมัตทีภาคกลางเรียกว่ามัตสีมัตทรีนั่นแหละแต่ในภาษาบาลีเขาเรียกว่ามัตทีมันถูกกับภาษาชาวอีสานพูดทางภาคกลางไปออกเสียงเป็นมัตสีนี่ก่อนที่ชูชกจะมาขอเอาลูกน้อยทั้งสองในคืนนั้นนางก็ฝันในความฝันนั้นมันก็เป็นความจริงดังฝันนั่นแหละถึงแม้ว่าไม่จะเป็นเรื่องราวอย่างนั้นแต่มันก็มีเหตุการณ์สั่นสะเทือนจิตใจอย่างเดียวกันแล้วก็ความฝันของพญาสนชัยผู้ครองกรุงศรีพีเชษฐ์ดอนในขณะที่ชูชกจะจูงหลานหลงทางพลัดหลงเข้ามาในเมืองในคืนนั้นพระเจ้ากรุงศรีผีก็ฝันอีกเหมือนกันแล้วก็เป็นจริงดังฝันนั้นซะแล้วก็ความฝันต่างๆเหล่านี้มันมักจะมีมาให้เราเห็นบ่อยๆเป็นหลักฐาน

ือเรียกว่าพุทธทํานายก็เลยเล่าเป็นแบ็คกราวด์เป็นไตเติ้ลไว้ก่อนว่าความฝันนี่มันเป็นจริงก็ได้ไม่จริงก็ได้ฝันที่จริงที่สุดประธานาธิบดีอับราฮัมลิงคอนชาวอเมริกานั่นก็ฝันเป็นจริงต่อมาก็ความฝันนั้นกลายเป็นจริงทีนี้ทำไมความฝันนั้นจึงต้องเกิดมาเป็นจริงบ้างไม่จริงบ้างอันนี้ก็น่าคิดอีกเหมือนกันโบราณกาลท่านเคยตัดเอาไว้เรื่องความฝันนั้นมันมีเหตุของมันอยู่เรียกว่ามีความฝันเหตุให้เกิดความฝันมีอยู่6 ประการ 6 ประการ 1วาติโกสุบินังปสติฝันเพราะลมกำเริบธาตุลมมันกำเริบปั่นป่วนในท้องในไส้นอนหลับไปฝันตื่นขึ้นมาพอดีเลยปวดท้องพอดีฝันว่าปวดท้องส้มท้องถ่ายอะไรต่างๆตื่นขึ้นมาอ้ามันกำเริบมันก็ต้องไปจริงๆบางทีเด็กๆได้มันเยี่ยวใส่ที่นอนเยี่ยวรถที่นอนหรือผู้ใหญ่เยี่ยวรถที่นอนไม่มีสติฝันว่าตนเองไปเยี่ยวไปอาบน้ำเยี่ยวมามันก็ไหลออกนั่นเองพระอาจารย์กล่าวว่าวาติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสตินี่อันที่สองฝันเพราะดีกำเริบน้ำดีกำเริบทำให้ไม่สบายนั่นแหละก็ฝันเซมฮิโกสุปินังปัสสติเซมหากำเริบเป็นขี้กระเยือนอนหลับไปก็ฝันอีกแหละตื่นขึ้นมาก็เป็นจริงๆทีนี้มันสำคัญอีกอันหนึ่งก็คือว่าอันที่สี่เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเทพสังหรฝันเพราะเทพสังหรนี่คงจะเกี่ยวกับนางอย่างความฝันของนางมัททีความฝันของนางมัททีความฝันของพระยาสนชัยเหล่านี้เรียกว่าฝันเพราะเทพสังหรหรือความฝันของคนอยู่ดีๆแล้วฝันมีคนมาบอกเลขบอกหวยไปซื้อจริงๆก็ถูกเนี่ยเทพสังหรเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องเป็นคนเกี่ยวดองข้องญาติผูกพันกันมาด้วยบุญญาบารมีเคยสร้างสมเคยอบรมมาก็เลยเกี่ยวดองข้องญาติเลยมาฝันมาบอกให้ไม่ต้องไปหาพระอรหันต์อรหมุนบนภูไหนก็ฝันถูกเองที่เรียกว่าเทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติอันที่สี่ฝันพระเทพสังหรอันที่ห้าสมุทาจินโตฝันจากประสบการณ์สมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากสิ่งที่ได้สะสมไว้ในความรู้สึกตาหูจมูกลิ้นกายใจที่มันได้สัมผัสกับรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐัพพะอารมณ์อะไรต่างๆมันเก็บสะสมไว้อยู่ใน subconscious mind พูดเป็นภาษาฝรั่งก็ว่าอย่างนี้นะเรียกว่าเก็บไว้ในจิตใต้สำนึกหลับไปตื่นขึ้นมานิดหนึ่งมันก็ทำงานขันห้ามันก็ทำงานของมันแล้วแต่เราไม่มีสติเราก็เลยไม่รู้ว่ามันฝันว่ามันเป็นจริงเป็นจังตื่นขึ้นมาเต็มที่ความฝันก็สลายไปนี่เรียกว่าสมุทาจินโตสุปินังปัสสติฝันจากประสบการณ์อันที่6ปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติบุญบาปทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเป็นความฝันนี่มันมีอย่างนี้อย่างความฝันของพระพุทธเจ้าความฝันของพระสงฆ์องค์เจ้าที่ท่านทำสมาธิภาวนาอยู่ในป่าอยู่ในเขาบางทีท่านเครียดอยู่กับการเพ่งจิตอยากจะให้บรรลุมันพ้นจิตมันจะเป็นสมาธิหรือไม่เป็นสมาธิกัดเขี้ยวกัดฟันเพ่งมีศรัทธามอบจิตมอบใจให้แก่การปฏิบัติบางทีท่านหลับลงไปนี่ท่านฝันฮะฝันเป็นตัวเป็นตาเป็นเรื่องเป็นราวสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นเสร็จแล้วสิ่งเหล่านั้นก็ค่อยๆเป็นความจริงขึ้นมา2ปี3ปี4ปี5ปีเป็นความจริงขึ้นมาบางทีฝันว่าตนเองเนี่ยเหาะเดินอากาศล่องลอยไปในท้องฟ้าอันกว้างใหญ่ไพศาลไปพบความสวยสดงดงามกลุ่มก้อนเมฆภูเขาเหล่ากามองเห็นผู้คนข้างล่างเยอะแยะตื่นขึ้นมาในจิตที่กำลังเครียดอยู่กับการเพ่งกระทำความเพียรวันนั้นสบายใจเหมือนกับจะก้าวหน้าแล้วมันก็ก้าวหน้าจริงๆสติสัมปชัญญะแก่กล้ากันมาสมาธิสงบระงับมากขึ้นรู้อะไรเห็นอะไรมากขึ้นนี่เรียกว่าปุพพนิมิตโตสุปินังปัสสติเรียกว่าบุญบาปทำให้แต่ปางก่อนใน

0: ากฏให้เห็นเป็นความฝันนี่เป็นอย่างนี้ทีนี้ทางฝ่ายอภิธรรมเขาก็มีเพิ่มขึ้นมาอีกเป็นพิเศษของฝันเขาบอกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนในชาติก่อนได้สะสมไว้ยังไงบางทีปรากฏฝันเอาอันนี้ก็มีอีกเหมือนกันนะท่านหลายช่วยฟังให้ดีท่านกล่าวว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสุปินังปสติสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนบางทีไม่เคยพบไม่เคยเห็นไม่เคยคิดหลับตานอนหลับไปฟันเห็นเหตุการณ์เห็นสถานที่เก่าๆซึ่งในชีวิตจริงๆเราก็ไม่เคยพบเห็นฝันเห็นคนที่ไม่เคยรู้จักกันเลยแต่ก็เหมือนรู้จักบางคนหนักเข้าไปกว่านั้นฝันเห็นพ่อเห็นแม่เห็นพี่เห็นน้องซึ่งเป็นคนละเชื้อชาติสัญชาติมาหากันบอกฉันเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องตั้งแต่ชาติก่อนอยู่ตรงโน้นตรงนี้อย่างนี้มันก็มีนะหรือบางคนก็ฝันเห็นคนเป็นเพื่อนเป็นฝูงกันมาบอกเป็นห่วงซื้อเอาเสดอตัวนั้นตัวนี้ไว้สันคอยเป็นห่วงเจ้าหลายไว้สันเนี่ยคือที่สะสมไว้ในชาติก่อนๆ นู่นเคยเป็นเพื่อนเป็นฟุ้งกันเหมือนอย่างพระพาหิยะทีงัวชนตายเรือแตกแก้ผ้ามาอยู่ตั้ง 8-9 ปีลอยคอในทะเลขึ้นมาเกาะขอลอยน้ำได้7วันที่เมืองท่าทารุจิริยะเสร็จแล้วคนทั้งหลายก็ตื่นเต้นเขาบอกว่าเป็นพระอรหันต์ตนเองก็เลยสวมบทบาทมาดพระอรหันต์มันเสลยตั้งที่ไม่รู้เรื่องอะไรใครเอาผ้ามาถวายก็ไม่เอาไม่นุ่งไม่ห่มทั้งนั้นเปลือยกายเลยคนก็เคารพบูชาสร้างวัดสร้างวาให้ใหญ่โตตนเองก็นุ่งใบไม้มันต่อไปตลอดเวลา9ปีในวันหนึ่งท่านคิดของท่านว่าท่านนี่คือพระอรหันต์องค์หนึ่งคนจึงมาเคารพกราบไหว้เหมือนพระอรหันต์ตาเจ้าทั้งหลายถ้าหากเราไม่เป็นพระอรหันต์จริงเนี่ยเขาจะมากราบมาไหว้มาถวายสักการะเราทำไมถ้าอรหันต์มีในโลกเรานี่แหละคนหนึ่งหนึ่งในอรหันต์ทั้งหลายท่านคิดของท่านยังยิ้มจ้องยังจริงพยองเลยทีเดียวเขาเอาลาบสักการะมาเป็นเครื่องวัดในขณะนั้นท่านนอนหลับท่านก็ฝันแต่ในอรรถกถาก็บอกว่าไม่ได้ฝันนะมีตัวจริงๆมาบอกเลยว่าโอ้ยท่านนั้นไม่ใช่พระอรหันต์พระอรหมุนอะไรดอกการกระทำของท่านนั้นเป็นเพียงการหลอกลวงโลกเท่านั้นหนทางที่จะไปเป็นพระอรหันต์ไม่มีอยู่ในปฏิปทาของท่านนู่นพระอรหันต์อยู่นู่นเหนือนี่ขึ้นไป120โยชน์นครหนึ่งมีชื่อว่าสาวัตถีมีวัดวารามใหญ่โตชื่อเชตวันพระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าอยู่ตรงนั้นอยากเป็นพระอรหันต์จริงก็ตรงไปตรงโน้นว่าอย่างนี้พายะก็สลดใจก็ต้องเดินทางมันทั้งคืนเลยว่ากันว่านั่นสิที่มาบอกนั่นเป็นสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนปุพพสมุทาจินตานิมิติโกว่ากันว่าในอรรถกถาเทวดาที่มาบอกนั้นเป็นเพื่อนกันแต่ชาติก่อนเคยบวชด้วยกันประพฤติพรหมจรรย์ด้วยกัน4คน3คนเดี๋ยวนี้ยังไปเป็นพ่อค้าอยู่ทางเบืองชายแดนคนที่3คืออาพาหิยะแล้วก็เรือแตกลอยคอมาเป็นพระอรหันต์เกอยู่ตรงนี้ส่วนองค์ที่4เป็นเทวดานั้นบอกว่าได้บรรลุอนาคามีไปอยู่นู่นสุทาวาสนู่นมันเป็นอย่างนั้นก็เลยมาบอกสงสารกันเพื่อนเก่ากันเนี่ยนี่เป็นเหตุให้เกิดฝันความจริงสิ่งที่เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกเนี่ยสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนนั้นก็พอจะอนุมานได้กับคำว่าสมุทาจินโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์ประสบการณ์ตั้งแต่ย้อนหลังไปวันนี้เมื่อวานนี้เมื่อซื้อนี่ก็ถือว่าเป็นชาติก่อนได้นะไม่ต้องตายเน่าเข้าลงแล้วมาเกิดใหม่ชาติก่อนคือปละโลโกโลกอื่นขณะอื่นจากขณะนี้เพราะเหตุนั้นอันนี้ก็สรุปเข้าเป็นอันเดียวกันได้เรียกว่าปุพพสมุทาจินตานิมิติโกสมุทาจินโตสุปินังปสติฝันจากประสบการณ์ก็ดีฝันจากสิ่งที่สะสมไว้ในชาติก่อนก็ดีทีนี้มีฝันแบบอภิธรรมฝันแบบอภิธรรมนี่ก็ต่อมาเอกมีคำว่าคาตุโขพโตสุปินังปสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนพระเวสสันดรเคยพูดกับนางมัทธีนางมัทธีฝันในคืนนั้นนะฝันในคืนนั้นหากฝันเพราะเทพสังหรณ์เทวทูปะสังหารโกเทวดาสังหรณ์สงสารนางและเกิดมาพรุ่งนี้แล้วนะนางจะมีความทุกข์คืนขมโทมนัสปริเทวนาการลูกสุดที่รักดังดวงตาดังหัวใจจะพัดพากจากเธอไป ในขณะที่เธอเข้าป่าดงพงไพหาหัวมันลูกไม้พอขณะนี้ไอ้ชูชกกำลังแขวนเปนอนอยู่ใกล้ๆกระท่อมอาสมของนางโดยนางไม่รู้จักอะไรเลยพรุ่งนี้นางเข้าป่าชูชกก็จะมาขอเอาเด็กสองคนไปแหมเทวดาทนไม่ได้สงสารนางเหลือเกินผู้มีแต่คุณงามความดีปฏิบัติลูกปฏิบัติผัวอยู่ในป่าดงพงไพหาหัวมันผลหมากรากไม้มาเลี้ยงแหมเทวดาทนไม่ได้ก็เลยเทวทูปสังหาระโกสุปินังปสติเทวดาก็เลยสังหรณ์ทำให้นางกระวนกระวายร้อนผ่าวูอยู่ทั้งตัวจะหลับก็ไม่หลับพลิกไปพลิกมาเดี๋ยวลมร้อนๆก็พัดวูบมาจากเวิ้งผ่านหน้าเขามาปะทะยอดไม้ไพรพึกมาถูร่างกายของเราของนางเหมือนกับลมพัดมาจากขุมอเวจีมหานรกนางแปลกใจกระวนกระวายลำบากลำบนใจเหลือเกินทำไมนอนไม่หลับแล้วค่อนรุ่งนางก็ม่อยหลับไปในขณะที่ม่อยหลับไปนางก็ฝันเห็นบุคคลตัวใหญ่ๆร่างกายกำยำร่ำสันหน้ากลัวมือหน้าตาทำมึงถึงแยกเขี้ยวก้ามเป็นมัดๆเหมือนยักษ์ปักลันเอาดอกไม้สีแดงคาดหัวหนุ่งผ้าเปียวสีแดงเสื้อไม่ใส่มือขวากำดาบมันวาบขาวปราบเลยมือซ้ายก็กระชากประตูยกตีนขึ้นกระทืบประตูเข้ามาหานางแล้วมือซ้ายก็จับผมนางล่างออกมาตัดตีนสีมือแล้วควักเอาดวงตาเอาหัวใจนางมาแหวะหุยนางขอร้องอ้อนวอนขออภัยขอชีวิตเอาไว้เอกคนนั้นมันไม่ฟังมันตัดตีนสีมือตัดเท้าตัดแขนมาทันทีเลยพาอกแหวะอกเอาหัวใจออกมาขยี้ควักเอาดวงตานางตื่นขึ้นมาพางลูบดูขาดูแขนดูตาดูอะไรยังมีอยู่ใจเต้นตูมตามร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าเหตุการณ์เช่นนี้จะต้องมีแก่ชีวิตเราแน่ๆความฝันนี้ก็เลยพิธามเวสสันดรยังไม่สว่างเวสสันดรก็เลยสวนออกมาใช้อีกอันหนึ่งว่าคาตุโขพัตโตสุปินังปัจจติมัชชีเอ้ยว่างั้นดูก่อนพระนางความฝันของพระนางนั้นเพราะธาตุแปรปรวนเคยอยู่ในพระบรมมหาราชวังเคยอยู่เย็นเป็นสุขขำกลางพรมอันนุ่มนิ่มอยู่ดีกินดีมีคนป้อนหิวห้อยอะไรต่างๆแต่บัดนี้นางมาอยู่ในป่าในเขากินเผือกกินมันหัวมันลูกไม้อะไรต่างๆนางคงทำอะไรไม่ได้อย่างสมัยก่อนแล้วในที่สุดธาตุมันก็เลยแปรปรวนก็เลยฟันไปทั่วเอาแน่นอนไม่ได้ที่เรียกว่าธาตุขอพระโตสุปินังปัสสติฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยความจริงนางฝันเพราะว่าเทวดาสังหรณ์เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติแต่พระเวสสันดรก็ยักเอามาตอบว่าธาตุโขพะโตฝันเพราะธาตุแปรปรวนเนี่ยอันหนึ่งนะแล้วอันหนึ่งฝันอีกแบบเนี่ยพี่ทำอนุภูตปุพะโตอารมณ์ที่ได้สะสมก่อนให้เก็บมาให้ฝันอย่างหูได้ยินเสียงตาได้เห็นรูปพอออกพอใจอะไรต่างๆในกลางวันหรือในวันก่อนในก่อนหลับไปก็ฝันเหมือนคนเคยสูบบุหรี่เลิกสูบบุหรี่มาตั้งนานแล้ว5ปี10ปีนอนหลับไปก็ยังฝันได้สูบบุหรี่บางทีตื่นมาว่าเอ๊ะทำไมเรายังฝันสูบบุหรี่อันนี้เลยด้วยอนุภูตปุพพัตโตสุปินังปัสสติอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆมันเก็บมาความจริงเหล่านี้ก็สรุปอยู่ในด้วยกันได้ที่ว่าอนุภูตปุพพโตอารมณ์ที่ได้สัมผัสก่อนๆนี่เก็บมาก็พอจะอนุโลมเข้ากันได้กับคำว่าสมุทาจินโตจากประสบการณ์ต่างๆก็เก็บมาแล้วอันที่สามแบบอภิธรรมเรียกว่าเทวโตปสังหารโกเทวดาสังหรณ์บอกเหตุอันนี้ก็ตรงกับคำที่กล่าวมาแล้วที่นางมัทธีได้ฝันที่ว่าเทวทูปสังหารโกสุปินังปฏิอันเดียวกันปุพพนิมิโตอำนาจบุญและบาปมันก็ตรงกันเป็นอันว่าในอภิธรรมเนี่ยฝันแบบอภิธรรมจะมีอยู่4อันและฝันแบบพระสูตรแบบอัตถกถาไปรวบรวมมาอีกก็มีอยู่6อันรวมแล้วเป็นอันเดียวกันทั้งนั้นแต่เพียงแต่ใช้สับผิดกันไปนิดหน่อยเอาสรุปอีกทีหนึ่งว่าความฝันนั้นมันมาจากเหตุ6อันวาติโกสุปินังปัสสติฝันจากเพราะลมกำเริบปิติโกสุปินังปัสสติฝันเพราะดีกำเริบไปโรงพยาบาลบ่อยๆถุงน้ำดีอักเสบอะไรต่างๆตาเรื่องอะไรขึ้นมาเนี่ยอันที่3เสมิโกสุปินังปัสสติฝันเพราะเสมหะกำเริบเป็นขี้กระยือหายใจไม่ออกกลางคืนนอนหลับๆก็ฝันอันที่4เทวตูปสังหารโกสุปินังปัสสติ ฝันพ่อเทพสังหรณ์อยู่ดีๆฝันเห็นสิ่งที่ไม่เคยพบเคยเห็นบุคคลที่ไม่เคยคุ้นไม่เคยรู้จักแต่เป็นเมื่อกับรู้จักกันมาบอกเหตุบอกราอันนั้นจะเกิดขึ้นอันนั้นจะมีมาอย่างนี้อันที่5สมุทาจินโตสปินังปฏิฝันจากประสบการณ์จะได้เก็บสะสมมาจากอารมณ์เก่าๆอันที่6ปุพพนิมิตโตสปินังปฏิบุญบาปได้ทำไว้แต่ปางก่อนปรากฏเห็นเป็นความฝันอย่างเป็นอย่างนี้6อันนี้จะรวมมาแล้วมันอยู่เพียงเท่านี้แต่เอามารวบรวมกันเก็บโน้ตมาเก็บนี้มามันก็มีประมาณสัก11อันแล้วก็สรุปลงด้วยกันได้เอาล่ะเป็นอันว่าวันนี้เราจะพูดกันเรื่องความฝันทุกคนก็เคยฝันเมื่อพูดถึงความฝันนี่ใครๆก็รู้ว่าเออเป็นอย่างนั้นอย่างนี้แต่สำหรับคนที่ไม่เคยฝันเลยคงจะแปลประหลาดคงจะมหัศจรรย์มากว่าอะไรคือความฝันก่อนนอนอยู่ดีๆฝันไปโน่นไปนี่คงจะแปลกใจเพราะเหตุนั้นทุกๆคนเคยฝันได้เรื่องฝันเป็นความจริงบ้างฝันไม่จริงบ้างฝันไม่เกี่ยวอะไรกับความเป็นอยู่ของเราเลยก็ได้ฝันมาจากประสบการณ์ที่เก็บสะสมมาจากอารมณ์ต่างๆอะไรทำนองเนี้ยเพราะเหตุนั้นเรื่องความฝันที่เป็นจริงนี่เราเอานำมาพูดนั้นเพราะว่ามีคนได้ขอร้องให้อัตมามาหลายทิศหลายทางทางมุกดาหารโน่นก็ดีทางเมืองอุบลก็ดีทางนครพนมมีคนเขียนจดหมายมาว่าอยากจะให้ท่านได้เล่าเรื่องพุทธธรรมนายอะไรต่างๆที่คนโบราณเคยเล่าบางคนบอกว่าเห็นท่านพูดนี่เหมือนผู้เฒ่าผู้แก่ก็อยากจะฟังก็เลยไตเติ้ลมันตะยาวจืดเลยเพราะว่าไอ้ความฝันนี่มันมีบางครั้งก็เป็นจริงดังกล่าวแล้วประธานาธิบดีลิงคอล์นแห่งประเทศสหรัฐอเมริกาซึ่งมีคนเคารพนับถือรักมากบุคคลคนได้มีส่วนสร้างสรรค์อเมริกาให้เด่นดังให้ยิ่งใหญ่โตปลดทาสเลิกทาสออกมาแบบสมัยพระเจ้าอยู่หัวปิยมหาราชของเราก็ดีการรวบรวมสหรัฐอเมริกาให้มาเป็นยูเนียนออฟอเมริกานั้นก็ดีคนนี้เป็นคนดีมากแต่วันหนึ่งก่อนที่ท่านจะสิ้นชีวิตไป10วันประธานาธิบดีลิงคอล์นได้นอนหลับไปพอคนนี้เป็นคนขยันมากไม่ได้เลิกงานมาดึกๆยังฝ่าฟืนเองนะชาวบ้านได้เห็นแกฝ่าฟืนประธานาธิบดีฝ่าฟืนแต่เมื่อก่อนโลกมันยังไม่เจริญฝ่าฟืนเสร็จอาบน้ำอาบท่าก็เข้านอนในขณะที่นอนหลับไปใกล้สว่างก็ฝันยังไงรู้ไหมแค่ฝันเห็นความเงียบเหมือนตายเลยไปไหนมาไหนเงียบนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหมาหอนวิเวกวังเวงแล้วความเงียบนั้นได้ถูกทำลายไปด้วยเสียงร้องไห้ระงมคืนของระทมทุกข์เหมือนว่าโลกนี้เต็มไปด้วยความรันทดความทุกข์ยากลำบากแล้วก็แปลกใจไม่เห็นใครมีแต่เสียงร้องไห้มันเสียงนั้นร้องไห้เงียบก็เดินขึ้นไปชั้นบนก็เห็นไฟสว่างไม่มีใครในบ้านตนเองเดินลงมาชั้นล่างก็เห็นทหารยามยืนถือปืนอยู่เดินเข้ามาหาแล้วก็เห็นโลงศพอยู่ข้างแล้วก็เลยถามว่านั่นอะไรทหารยามบอกว่าศพครับผมมาเฝ้าศพใครก็บอกว่าศพของท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายพอผู้ย่างบอกว่าให้ดิชอบคนก็ประธานาธิบดีก็คือเรานี่เองแต่ทำไมเรายังอยู่ประธานาธิบดีไหนอีกแล้วท่านก็ตื่นมาก็ซึมกระทือคิดเอ๊ะทำไมมันฝันอย่างนี้ทำไมฝันอย่างนี้ตลอดเวลา7วัน8วันถึงวันที่9เช้ามาวันที่9ท่านได้นั่งรถมาไปกับศรีภรรยาของท่านภรรยาก็เลยถามว่าหมู่นี้รู้สึกว่าเห็นท่านประธานาธิบดีเงียบเหงาซึมเศร้าไม่ค่อยพูดค่อยจาไม่ร่าไม่เริงเหมือนก่อนท่านมีอะไรในจิตในใจหรือประธานาธิบดีลิงคอนก็บอกว่าฉันไม่มีอะไรหรอกแต่ว่าฉันฝันแปลกๆภรรยาก็ถามว่านี่เธอเชื่อความฝันด้วยหรือมีแต่ยายแก่เท่านั้นเนี่ยเขาเชื่อความฝันท่านก็บอกว่าฉันไม่เชื่อหรอกแต่ฉันฝันแปลกๆถ้าหากความฝันนี้เป็นจริงเรื่องราวในศาสนาในคัมภีร์ไบเบิลในคัมภีร์ศาสนานั้นก็ไม่ใช่เป็นเรื่องเลวหลายจนเกินไปภรรยาถามว่าเชื่อฝันว่าอะไรท่านก็เล่าให้ฟังว่าฝันเห็นความเงียบเหมือนตายนานๆได้ยินเสียงหมาเห่าหอนโหยหวนวิเวกวังเวงหน้าหวาดสะพรึงกลัวที่สุดเลยพอเสียงสุนัขเห่าหอนเงียบไปก็ได้ยินเสียงร้องห่มร้องไห้ปริเทวนาการคืนขมระทมทุกข์เหมือนกับโลกทั้งโลกเต็มไปด้วยทะเลแห่งความทุกข์หยาดน้ำตาของดินฟ้าอากาศเหมือนจะเป็นแต่ความคลื่นรันทดใจร่วงหล่องลงมาเมื่อเสียงร้องไห้เงียบ ฉันขึ้นไปข้างบนก็เห็นแต่แสงไฟและฝันว่าลงมาข้างล่างเห็นทหารยามยืนถือปืนเฝ้าโลงศพถามว่านี่อะไรเขาบอกว่ามาเฝ้าโลงศพศพใครท่านประธานาธิบดีถูกคนร้ายยิงตายว่าอย่างนี้แม่ภรรยานั่นฟังอย่างเงียบก็เล่าความฝันเธอน่ากลัวจริงนะแต่ว่าความฝันก็คือความฝันไม่มีใครเชื่อความฝันนอกจากยายแก่เท่านั้นท่านประธานาธิบดีก็บอกว่าจริงสิโชคดีนะที่ฉันไม่เชื่อความฝันแต่ฉันเชื่อความฝันนี่ฉันคงจะทุกข์ตายในความฝันนี่แหละก็เล่าอย่างเงี้ยและในขณะที่เล่าให้ภรรยาฟังตอนเช้าตอนเย็นก็ไปดูละครที่โรงละครแห่งชาติกำหนดจะไปดูละครเนี่ยกำหนดไว้ก่อนแล้วล่ะแต่วันนั้นไปช้าไปหน่อยละครเขาก็เล่นไปก่อนพอประธานาธิบดีไปถึงละครการแสดงก็เงียบทุกคนยืนขึ้นร้องเพลงแบบว่าเราร้องเพลงสรรเสริญพระบารมีของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในโรงหนังก่อนฉายหรือว่าฉายหนังจบอาตมาเคยจำได้ตอนเป็นคารวะพอฉายจบก็ขอบพระพุทธเจ้าโลดทุกคนลุกปุ๊บนี่ก็เมื่อท่านประธานาธิบดีเดินขึ้นไปแล้วถึงโรงละครทุกคนก็เงียบแล้วก็ยืนขึ้นร้องเพลงสรรเสริญ Turn to the Chief ปรากฏว่าพอเพลงสรรเสริญ Turn to the Chief จบลงไปท่านก็ยืนรับฟังการร้องเพลงที่สรรเสริญนี่นั่นแหละพอเสียงเพลงจบเสียงปืนก็ระเบิดขึ้นเขายิงมาจากตอนบนฝ่ายหัวท่านประธานาธิบดีเลยแล้วก็ตายมีความฝันนี่ก็เป็นจริงอีกแหละเพราะเหตุนั้นทำเป็นเล่นไปนะท่านสาธุชนทั้งหลายความฝันเป็นจริงก็มีอาตมาจึงนำมาเล่าสู่ท่านทั้งหลายฟังนี่คือความฝันที่เป็นจริงอันหนึ่งในโลกยุคปัจจุบันทีนี้มาดูความฝันของพระพุทธเจ้าแล้วจึงจะเล่าต่อไปถึงความฝันของพระเจ้าประเสนที่โกศลวันนี้ถ้าเวลามันหมดไปเดี๋ยวพูดวันใหม่กันต่อไปเราไปรีบไปร้อน พระพุทธเจ้าของเราท่านเคยฝันก่อนที่ท่านจะได้ตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณไปเปิดพระไตรปิฎกฉัตทะสูตรธรรมนวัคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้าที่267พระพุทธเจ้าท่านเคยเล่าให้แก่ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเมื่อก่อนแต่การตรัสรู้เมื่อเรายังไม่ได้ตรัสรู้เรายังเป็นโพธิสัตว์อยู่ความฝันอันยิ่งใหญ่5ประการนี้ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนก็ปรากฏแก่เราท่านว่าอย่างนี้และหังก็เล่าให้ฟังก่อที่แรกนั้นท่านฝันเห็นตนเองนี่นอนคับแผ่นดินเอาหัวนี่เอาเขาสเนนุราชเป็นหมอนหนุนนอนต่างขนเอยมือเท้าสองข้างย่อนลงในมหาสมุทรทั้งสี่ท่านว่าอย่างนี้สะตัวยังมหาปฐวีมหาสียนังอโหสิมหาปฐวีแผ่นดินอันยิ่งใหญ่ไพศาลมหาสนังนอนคับแผ่นดินเลยก็ว่าอย่างนี้แล้วข้อที่สองท่านบอกว่าฝันเห็นพวกหญ้าเกิดขึ้นตั้งแต่สะดือแทงขึ้นไปถึงฟ้าว่าอย่างนี้ติริยานามตินชาติจะเรียกว่าหญ้าอะไรหญ้าตินชาติหญ้าติริยานามะเขาแปลว่าเป็นหญ้าคาก็แล้วกันบางคนก็เรียกหญ้าคาว่าหญ้ากุสะกูซาได้เคยไปเห็นที่ประเทศอินเดียมันหอมๆนะนิ่มๆเป็นตานั่งแต่ติริยานี่คงจะเป็นหญ้าคาบอกว่าเกิดจากสะดือแทงจากสะดือนี่ขึ้นไปทะลุฟ้าข้อที่สองยังมีอีกที่สุดทั้งหลายข้ออื่นอีกยังมีอีกจะบอกว่าปุณณจะปรังพิกเวตถาคตสารหะโตสัมมาสัพพุทธสัพปุเพวสัมโพธานะสัมพุทธสัพโพธิสัตตเตวะสโตเสตากิมีกันหะสีสาปะเทหิอุสักกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทซุ่งขออภัยผู้ภาษาบาลีอย่างนี้ถ้าว่าภิกษุทั้งหลายข้ออื่นยังมีอีกเมื่อก่อนเรายังไม่ตรัสรู้เราอยู่เป็นโพธิสัตว์อยู่นั้นเราได้ฝันเห็นนอนตัวขาวๆเสตากิมีนี่เสตากิมีกิมีชาติแปลว่านอนนอนตัวขาวๆกันหะสีสาหัวดำๆกันหังไปบดำกันหะศีสาปะเทอุสกิตวายาวชานุมันทลาปฏิชาเทสุงท่านบอกว่านอนตัวขาวๆหัวดำๆคานยัวเยียขึ้นมาตามเท้าจนถึงหัวเข่าของเรานะและท่านก็บอกว่าข้ออื่นยังมีอีกข้อที่สี่ท่านฝันเห็นนก บินมาจากทิศต่างๆสีต่างๆกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณานานาวรรณาก็เรียกว่ามีสีต่างๆกันนกบินมาทั้ง4ทิศจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิทิสาหิอาคันตวาปาทะมูลเลนิปติตาวาสภัสเสตาสัมปัตชิงสุนกซึ่งบินมาจากที่ต่างๆมีสีต่างๆกันสกุณานานาบรรณาบินมาทั้งสี่ทิศมาแล้วก็มาหมอบลงที่ใต้ตีนใกล้ๆตีนนะปาทะมูลเลอาคันตวาปาทะมูลเลนิปติตาวาได้มาหมอบราบอยู่ที่เบื้องบาทของเราตถาคตสัพเพเสตาสัมปชิงสุนกทั้งหลายเหล่านั้นก็กลายเป็นสีขาวเหมือนกันหมดที่ท่านฝันอย่างนี้ท่านฝันอย่างนี้ฝันข้อสุดท้ายภิกษุทั้งหลายเราฝันว่าเดินเข้าไปเหยียบบนกองมูดกองคูดพูดง่ายๆว่ากอง
1: เดินไปบนกองมูดกองขูนก็คือกองอุจจาระเท่าภูเขาเข้ามาว่าเราฝันว่าได้เดินเหยียบไปบนกองอุจจาระกองปฏิกูลกองมูดกองขูดเท่าภูเขาแต่ไม่แปดเปื้อนเรานี่คือความฝันของพระพุทธเจ้าเมื่อตอนที่ก่อนที่จะได้ตรัสรู้พระศาสดาได้ศึกษาได้ค้นคว้าด้วยตนเองตลอดเวลาทั้ง6ปีทรงทรมานพระองค์ทุกอย่างหลังจากนั้นพระองค์ก็มาระลึกได้ว่าการที่จะทรมานตนเองนี่มันเป็นทุกข์ถึงที่สุดมันก็ไม่สามารถที่จะทำลายกิเลสได้กิเลสมันมีอยู่ในกายในจิตถ้ากายกับจิตนี่ยังไม่ดีไม่งามเพียงพอจิตยังไม่มีสติปัญญาเพื่อจะชำระกิเลสเพื่อจะไถ่ถอนเพื่อจะปลดเปลื้องปล่อยวางสิ่งเหล่านี้ออกมาให้ได้มันไม่อยู่ที่กายเรามาทรมานกายทำไมทุกโคนำมาซึ่งทุกอนาริโยไม่ใช่ทางของพระอริยเจ้าอนัตถสัญญิโตไม่ประกอบไปด้วยประโยชน์เลยท่านคิดได้อย่างนี้ท่านก็มานึกถึงว่าร่างกายที่มันสูบซีดเหล่านี้มันไม่เหมาะที่จะเอามาทำความเพียรให้เกิดที่สบายแห่งจิตแล้วไปสู่ความสงบแล้วไปสู่ปัญญาเพ่งพินิจที่ละเอียดเราควรจะต้องจัดการกับกายนี้ให้มันดีมันงามขึ้นท่านก็เลยหันมาบริโภคอาหารและพวกปัญจวัคคีย์ทั้ง5ก็หนีจากไปในคืนก่อนที่จะตรัสรู้พระองค์ก็เลยได้ฝันลองไปเปิดสุบินสุภมณวรรคปัญจกนิบาตอังคุตรนิกายพระไตรปิฎกเล่มที่22ข้อที่196หน้า267เราก็จะได้พบแล้วพระพุทธองค์ก็ได้พยากรณ์ได้ทำนายได้เล่าเรื่องนั้นให้ภิกษุทั้งหลายฟังว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายข้อที่เราฝันว่าตัวเราเองนอนอยู่บนพื้นแผ่นดินอันกว้างใหญ่ไพศาลคับแผ่นดินหัวเอาเขาสินินุราชเป็นหมอนมือเท้าทั้ง4ทั้ง2ข้างที่หย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4ขออภัยแล้วพยายามใช้สำนวนชาวบ้านชาวบ้านไม่ได้ว่าตามพระไตรปิฎกอย่างนั้นตลอดไปขอให้เป็นเขาคงเรื่องอย่างเดียวกันอะไรต่างๆเพราะว่าในสำนวนของพระไตรปิฎกมันซ้ำซากคนสมัยใหม่ฟังแล้วก็เบื่อหน่ายนางนะครับบางคนพระบางองค์เนี่ยพระผู้เฒ่าบางองค์เบื่อเลยอ่านแล้วก็วางจักแม่นหยังว่าจะว่าเป็นภาษาผู้ไทยอันใดก็มีแต่ภิกษุทั้งหลายภิกษุทั้งหลายความจองความบรรทัดหนึ่งสองบรรทัดภิกขุทั้งหลายอีกแล้วอันมาจักความเว้าหลุดเศร้าโบจักอ่านว่าสันคืออยากได้ก็มีจะเป็นภาษาพี่น้องชาวผู้ไทยเราข้อที่เราฝันว่าร่างกายของเราใหญ่ครับแผ่นดินเขาเสนนุราชเป็นหมอนมือเท้าหย่อนลงในมหาสมุทรทั้ง4เป็นขอบเขตนั้นเป็นนิมิตให้เรารู้ว่าเราจะต้องตรัสรู้อนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพระธรรมคำสั่งสอนของเราเนี่ยจะครอบงำศาสดาทั้งหลายทั้งหมดคนเขาทั้งหลายจะได้รู้จักได้ประพฤติปฏิบัติตามส่วนข้อที่2ฝันว่าหญ้าคาแทงจากสะดือทะลุถึงฟ้านั้นมันเป็นเครื่องหมายบอกให้รู้ว่าคำสั่งสอนของเราธรรมจักรอันประเสริฐที่เราให้เป็นไปนั้นจักดังกึกก้องตลอดทั้งโลกนี้เทวโลกพรหมโลกมารโลกเทวโลกมารโลกพรหมโลกไม่มีใครสามารถที่จะคัดค้านที่เรียกว่าอปฏิวัติยังธรรมจักรกังปวัตเตตุ้งธรรมจักอันให้เป็นไปแล้วนั้นไม่มีใครที่จะคัดค้านได้ส่วนข้อที่3 ที่ท่านฝันเห็นหนอนขาวๆตัวดำๆไตเข้ามาย่อยเย่ตั้งแต่เท้าขึ้นมาหัวเข่าสโตเสตากิมีกันหาศีรษะนอนขาวหัวดำท่านกล่าวว่าถ้าพระธรรมคำสั่งสอนของเราได้กระจายไปทั่วทิศแล้วบุคคลที่เป็นคารวาสยังปกครองยังครองบ้านครองเรือนมีลูกมีผัวมีเบียกันอยู่นั้นเขาจะสละเวลาชั่วครู่ชั่วยามมาบวชนุ่งขาวห่มขาวยังหัวดำๆมาประพฤติสมณธรรมเจริญอุโบสถสังฆกรรมเจริญสมณธรรมนาสมณธรรมสมาธิภาวนากันแล้วเขาก็จะนุ่งขาวห่มขาวเหลือหัวดำๆไว้พูดถึงตอนนี้ก็นึกถึงวันนัดพบผู้ฝ่ายธรรมที่วัดแม้นอนตัวขาวๆหัวดำๆมากันไกลๆจากนครปฐมจากชุมพรทางเหนือมาตั้งแต่แม่ฮ่องสอนแม่นัดพบผู้ฝ่ายธรรมกันจริงๆ500กว่าคนมารวมกันที่วัดใต้ร่มไม้เงียบไม่มีแม้กระทั่งเสียงจะไอจะจามก็แทบจะไม่มีในเวลานั่งสมาธิ4ชั่วโมงต่อ1วันนี่นึกถึงคำฝันที่พระศาสดาได้เคยฝันว่าสโตเสตากิมีกันหาที่ทราบประเทหิอสกิตวายาวชนุมันทลาปฏิชาเทสูงนอนตัวขาวๆหัวดำๆคานขึ้นมาตามท่าจนถึงเข่าของเราตถาคตเปรียบเหมือนผู้ที่จะมานุ่งขาวห่มขาวชั่วกู้ชั่วยามประพฤติปฏิบัติธรรมสมาธิภาวนาฝึกเนื้อฝึกตัวสร้างสรรค์บารมีซึ่งตนให้เจริญก้าวหน้านำวิถีชีวิตให้ไปสู่สิ่งที่ดีที่งามตามคันลองครองธรรมของพระศาสดาส่วนข้อที่4ที่บอกว่านกสีต่างๆบินมาเสถิตหมอบลงต่อเบื้องพระบาทและกลายเป็นสีเดียวกันจัตตาโรสกุณานานาวรรณาจตุหิติสาหิอคันตวาปาธมูลเลนิปฏิตวาสัพพเสตาสัมปจิสัมปจิงสูงทั้งหมดนั้นท่านกล่าวว่าจะมีบุคคลจากตระกูลต่างๆจากวรรณะกษัตริย์วรรณะพราหมณ์วรรณะแพทย์วรรณะสูตรจะเข้ามาบวชในธรรมวินัยของเราตถาคตกลายเป็นผู้ใหม่มีวรรณะเววรรณยมหิอชูประคะโตเราเป็นผู้ปราศจากทอดทิ้งแล้วซึ่งวรรณะมาเป็นสีเดียวกันสีเหลืองหนุ่งขาวห่มขาวกอกเหมือนกันมาหนุ่งเหลืองนุ่งห่มผ้ากาสาวาพัดอันเดียวกันอยู่ในธรรมวินัยอันเดียวกันเหมือนนกคนละสีมาทั้งทิศทั้งสีมาหมอบลงกลายเป็นสีเดียวกันนี่ท่านก็รู้ว่าอย่างเนี้ยส่วนข้อที่5ลาภตะกะละเสียงเยินยอเปรียบเสมือนกองปฏิกูลสกปรกโสโครกแห่งอุจจาระมูดกูดเราเหยียบไปกองเท่าภูเขาไม่แปดเปื้อนจิตใจเราจะไม่สยบไม่มัวเมาไม่ยินดีไม่ยินร้ายกับลาภตะกะละเสียงเยินยอได้มาเราไม่ได้ดีใจเสียไปเราไม่โศกเศร้าทุกคนจะมาด่ามาเว้ามาอ่อนมาวอนมากราบมาไหว้สรรเสริญเยินยอเทวดาฟ้าดินให้ความเคารพสรรเสริญแต่บุคคลบางคนไร้ค่าไร้ฟันอย่างองค์กลิมานอย่างพระเทวทัตกิ่งก่อนหินมาใส่โปจองร่างจองพานปล่อยช้างธนบาลมาไล่ฆ่าไล่เหยียบแล้วก็ลูกชายพระราหุลทั้งหมดนั้นพระองค์มีความรักเท่ากันเทวทัตตัมหิองคลิมาละโจเลธนปาระเกราหุเลจะสัพพัทธสมมานาโสไม่ว่าจะเป็นช้างธนบาลที่ไร้ขาพระเทวทัตผู้จองล้างจองพันองคุลิมานที่ไหลฟันลาหุนที่เป็นลูกสัพพัทสมมานโสเรามีพระทัยเสมอเหมือนกันอย่างนี้เค้าเรียกว่าไม่แปดเปื้อนมนทินไม่ว่าจะเป็นเสียงสรรเสริญเยินยอนินทาว่ากล่าวเมื่อเขารักเขาก็ชมเขาไม่นิยมด่าหัวไทยเบืองไทยเบืองพวกโกสัมพีเดินขบวนด่าทั้งเมืองพระองค์ก็ไม่กอดทั้งหมดนี่เป็นความฝันข้อที่ห้าความฝันที่เป็นจริงดังกล่าวเนี่ยมักจะมีให้เราเห็นในเรื่องราวของศาสนาแต่ความฝันที่ไม่เป็นจริงก็มีเยอะแยะนะเราอย่าไปสนใจเพราะความฝันที่จะเป็นจริงมันต้องมีเหตุดังกล่าวมาแล้ว 5-6 ประการโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระทรงองค์เจ้าที่เพ่งสมาธิภาวนาศึกษาธรรมะเอาจริงเอาจังในป่าในเขาในกระท่อมคนเดียวไม่ยุ่งเกี่ยวกับสิ่งใดเนี่ยบางวันจิตใจท้อแท้หดหู่รันทดว่าเรานี่ทำไมเนาะช่างอาภัพวาสนาเหลือเกินประพฤติปฏิบัติไม่ย่อย่อนแต่ไม่เห็นจิตใจเจริญก้าวหน้ามีแต่ฟุ้งหลังจากฟุ้งบางทีก็ไม่มีความสุขใจเบื่อหน่ายแต่จิตใจก็มีศรัทธาเพ่งทำได้ร้องไห้น้ำตาไหลหนองหน้าร้องไห้ในการประพฤติพรหมจรรย์แต่เสร็จแล้ววันหนึ่ง จิตของท่านว่ามันทุกข์เต็มที่มันฟุ้งเต็มที่มันก็อาจจะไปสู่ความสงบแล้วก็อาจจะฝันก่อนนั้นเนี่ยมันอาจจะฝันมาบอกให้รู้ว่าจะเป็นอะไรจะฝันได้เหาะเดินอากาศดังกล่าวแล้วหรือฝันเห็นอาสมเห็นกระท่อมป่าเขาลำเนาไผ่สวยสดงดงามเห็นแม่น้ำที่ใสแล้วก็ได้เราได้เรือได้แพนั่งไปในแม่น้ำผ่านไปจะข้ามไปนั้นถ้าฝันอย่างนี้ก็แสดงว่าการปฏิบัติธรรมกำลังจะเจริญก้าวหน้าแล้วความวุ่นวายฟุ้งซ่านลำคาญจะสงบลำงับลงเหมือนฤดูกาลแห่งดินฟ้าอากาศเมื่อแดดออกแล้วฝนตกฝนตกแล้วก็แดดออกเมื่อมีหนาวแล้วก็มีร้อนจิตใจวุ่นวายแล้วมันก็มีสงบเมื่อมันจะเปลี่ยนแปลงไปแต่ละอันมันจะฝันอย่างเนี้ยที่พระพุทธเจ้าท่านบอกว่ามันจะเป็นบุพนิมิตมาให้บุพนิมิตโตบุญบาปทำไว้ปรากฏให้เห็นหรือมันจะก้าวหน้าอย่างไรเนี่ยมันจะเป็นไปเองทำให้เราได้เห็นหรือบางทีเทวดาสังหรณ์เทวโตประสังหารโตเทวดาสังหรณ์บอกเหตุให้รู้หรือว่าบุพนิมิตโตอำนาจบุญบาปต่างๆเขาก็จะบอกให้ลักษณะเช่นนี้ดังที่นามธีฝันนั่นดังที่พระเจ้าสนชัยฝันพระเจ้าสนชัยฝันก่อนที่จูชกจะนำหลานเข้ามาสุภบรมมหาราชวังกรุงศรีพีเชตุดรนครที่รุ่งเรืองด้วยโภคะนั้นพระเจ้ากรุงสนชัยในคืนนั้นนอนหลับไปฝันฝันว่ามีคนเอาดอกบัวมาให้สองดอกดอกหนึ่งกำลังแย้มบานดอกหนึ่งกำลังตูมแต่งกำลังน่ารักพอได้รับดอกไม้เท่านั้นดอกบัวนั้นก็ร่วงพลูลงมากลีบก็ดีเกสรก็ดีเปื่อยสลายร่วงลงมาสู่อุระสู่อกแล้วก็หอมกลุ่นไปทั้งพระบรมมหาราชวังชาวมาแปลกใจเอาหอนหลวงประจำราชสำนักมาทำนายทายทักก็บอกโอ้พระสุขเข่าพระเสาแสกจำแนกเห็นไม่มีอาเพศเคราะห์รมสมราศีอะไรหากจะเป็นโชคดีบุคคลที่รักที่เสน่หาหลงล้านจากไปไกลๆจะมาปรากฏให้เห็นให้ท่านได้ชื่นชมยินดีพอสายๆมาชูชกมันก็จูงเด็กสองคนเข้าไปเนี่ยความฝันเหล่านี้มีแต่เราไม่ค่อยจะสนใจกันทีนี้มาดูความฝันอีกอันนึงในสมัยพระพุทธเจ้าของเราพระองค์ยังมีพระชนมายุโยทรงจำพรรษาที่เชตวันมหาวิหารอารามอันร่มรื่นไปด้วยแมกไม้นานาพันธุ์เรือนกลนไปด้วยผู้คนผู้ใฝ่ธรรมไปแสวงศึกษาธรรมอารามอันนี้เป็นของเศรษฐีใจบุญชาวเมืองสาวัตถีคือนายสุทัศน์ได้ไปซื้อสวนตาเชษฐ์แล้วมาสร้างเป็นวัดตั้งชื่อว่าเชษฐวันมหาวิหารตลอดเวลา20กว่าปีพระองค์ทรงเกษมพระสำราญอาศัยเชษฐวันมหาวิหารนานแต่กันนานประกาศธรรมของพระศาสดายิ่งใหญ่ไพศาลนักแล้ววันหนึ่งพระเจ้าแผ่นดินผู้ครองกรุงสาวัตถีแคว้นโกศลชื่อว่าพระเจ้าปเสนที่โกศลก็ได้เข้ามาหาตอนเช้ามืดเลยมาแต่เช้าฝันไม่ดีฝันไม่ดีในพระไตรปิฎกจารึกไว้ในมหาสุบินนชาดกพระไตรปิฎกเล่มที่27ข้อที่77หาง่ายหน้าที่24แต่ก็ไม่ได้พูดอะไรบอกว่ามันเป็นความฝันและพระพุทธเจ้าก็บอกว่าจะเกิดอาเพศเหตุภัยในขณะนี้หาไม่ได้แต่จะเป็นในโลกนี้ในอนาคตแล้วมันก็จบเอาร่วนๆแค่นี้ถ้าเราจะต้องอาศัยรายละเอียดเหล่านี้จากอรรถกถาจารย์ที่อธิบายขยายความไว้ที่นี่มันก็มีเขียนไว้ทั้งในภาคภาษาไทยกลางของเราเขียนเป็นสำนวนเป็นกาบเป็นกรให้เราได้รู้แล้วก็สอนคนรุ่นหลังคือคนสมัยก่อนไม่ค่อยได้หนังสืออ่านหนังสือกันไม่ค่อยจะออกให้จะพูดให้กันฟังเฉยๆมันก็จำกันยากฟังพอเข้าใจแต่ก็ยังจำกันไม่ได้ก็เลยทำเป็นกาบเป็นกรอย่างในทางภาคกลางของเราก็ทำเป็นกรทางภาคอีสานแม้แต่ในประเทศลาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งทางประเทศลาวพี่น้องสองฝากฝั่งแม่น้ำของอันเป็นลุ่มน้ำที่เจริญรุ่งเรืองด้วยไมตรีจิตมิตรภาพสันติภาพความสงบร่มเย็นสองฝากฝั่งของอันนี้เคยมีมาเป็นเวลาช้านานก่อนอื่นใดในใจกลางของสุวรรณภูมิจะเรียกแถบนี้เมืองนี้ว่าดินแดนสีโคตบูรหรือว่าสีโคตมะปุระดินแดนที่เจริญรุ่งเรืองสงบร่มเย็นด้วยอำนาจแห่งธรรมของพระสมณโคดม บริเวณนี้ตั้งแต่อาณาจักรล้านช้างเมืองหลวงพับบางรัตนบุรีเมืองชวารวัฒน์รัตนบุรีศรีขนาขุดโน่นเมืองหลวงพับบางก็มี

0: ที่เขียนกันมาจนมาถึงยุคปัจจุบันแล้วก็พอมาเปลี่ยนแปลงการปกครองสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็คงจะต้องหมดไปไม่ค่อยจะได้ยินได้ฟังแต่หนังสือเก่าหนังสือผูกอะไรต่างๆเนี่ยยังจารึกยังทำอะไรไว้อยู่ลองไปเปิดมหาสุบินนชาดกเอกนิบาตคุตตกนิกายเล่มที่27ข้อที่77หน้าที่24มีคำภาษาบาลีที่จัดเป็นข้อความฝันว่าอุสุภาลุคฆาคาวิโยควาจะอัตโสกังโสสิคาลีจะกุมโพโภคลณีจะอัปปากัจจันทนังลาบูนิสีทันติศิลาปรวันติมันทูกิโยกันหัสเปคิลันติกากังสวนาปริวารยันติตาสาวากาเอลกานังพยาหิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติจบแค่นี้สุดท้ายมาลงท้ายว่าวิปริยาโยวัตตินยิธรรมถีติบอกว่าปริยายนี้จะเกิดขึ้นในขณะนี้หามิได้แต่จะเป็นปัจจัยแก่โลกในอนาคตอันนี้มีการเขียนไว้กันเกริ่นทั้งในภาคกลางในภาคอีสานนี้ถือได้ว่าเป็นวัฒนธรรมร่วมสมัยกันสองฝากฝั่งของเรามีวัฒนธรรมเรามีวรรณกรรมอันเลิศเยอะแยะไปหมดกว่าที่อื่นใดที่สุดไม่แพ้ที่ใดในโลกให้คนโบราณคนอีสานของเราก็เขียนไว้ในเรื่องราวอันนี้แหละที่ว่าพระเจ้าประเสริฐที่โกศลฝันแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงฝันเห็นสิ่งที่แปลกประหลาดต่างๆอย่างอุสุภาลุคฆาคาวิโยขอเล่าเรื่องให้ฟังสักนิดก่อนแล้วค่อยขยายความกันว่าความฝันนี้จะเป็นจริงยังไง
1: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606ร้านชิปเปอร์สังกพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังกพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
2: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขส.ร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
3: Chipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจากแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: Chipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Chipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
5: จำกัดเต็งทวี5วัสดุเต็งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชอร่าประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต็งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต็งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบ

0: 0619625924และ0813806599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต็งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา
1: ให้โสดให้มานให้มา
2: พอใจฟุ้นรวมเครื่องใช้ไฟฟ้า
0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชั่นพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกสเก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
3: ซุปเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
4: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร0617936695และ0819758152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
3: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ชิปเปอร์เรดิโอเร็วลึกตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน

0: ขณะนี้ท่านกำลังรับฟังสถานีวิทยุชิปเปอร์เรดิโอส่งกระจายเสียงด้วยคลื่นความถี่ 103.5 เมกะเฮิรตซ์รหัสสถานี 07-520-704 ขอทดลองประกอบกิจการให้บริการทางธุรกิจออกอากาศจากบ้านเลขที่88หมู่4ตำบลหนองตะไคร้อำเภอโพชัยจังหวัด101โดยห้างหุ้นส่วนจำกัดพินิจปวีณารุ่งเรืองโทร080-180-4606แบรนด์ชิปเปอร์สังฆพันธ์จำหน่ายพระไตรจีวรเครื่องบวชเครื่องกฐินเครื่องสังฆทานเครื่องอัฐบริขารและเครื่องทำบุญทุกชนิดพระพุทธรูปโต๊ะหมู่บูชาหิ้งพระธรรมาสน์บุษบกและอื่นๆอีกมากมายและพวงหรีดพวงมาลัยจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาเป็นกันเองร้านชิปเปอร์สังฆพันธ์อยู่ติดร้านชิปเปอร์มอลล์4แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำสอบถามโทร081-380-4599
1: ร้านควิกสปอร์ตแอนด์สคูลเยื้องบขสร่องคำจำหน่ายชุดนักเรียนถุงเท้ารองเท้ากระเป๋าชุดลูกเสือเนตรนารีเครื่องแบบนักเรียนครบวงจรชุดกีฬาอุปกรณ์กีฬาหลากหลายแบรนด์ดังเสื้อยืดคอกลมคอวีเนื้อเนียนสวยเสื้อโปโลกวางพลิการอีโก้แบรนด์สปอร์ตรับปักเสื้อโลโก้งานปักตามสั่งด้วยเครื่องจักรปักคอมพิวเตอร์รับออกแบบสกรีนเสื้อกีฬางานสกรีนหลายสีคุณภาพมาตรฐานราคาย่อมเยาคิดอยากได้เสื้อทีมเสื้อแจกเสื้อคนงานคิดถึงเราQuick Sport and School 063-743-6637
2: Shipper Center ศูนย์รวมสินค้าอุปโภคบริโภคเครื่องเขียนกิฟต์ช็อปวัสดุสำนักงานจำหน่ายทั้งปลีกและส่งในราคาย่อมเยามีโปรโมชั่นลดแลกจัดแถมมากมายพร้อมทั้งยินดีให้บริการรับรูดบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: Shipper Center ตั้งอยู่ข้าง 7-Eleven สาขาร่องคำโทร043-897-285 085-464-8921 Shipper Center ครบครันคุ้มค่าเคียงคู่คุณ
4: ส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุเต๋งทวี5วัสดุจำหน่ายอุปกรณ์การก่อสร้างทุกชนิดไม้ฝาไม้ระแนงไม้ฝาเชื้อราประตูหน้าต่างอิฐหินปูนทรายท่อปูนท่อ PVC เสาปูนเสาบ้านเสารั้วเสาคอนกรีตจี้ด้วยระบบไฟฟ้าท่อคอนกรีตท่อใยหินอิฐบล็อกอัดด้วยระบบไฮดรอลิกธาตุสารพระภูมิเหล็กรูปพรรณเหล็กเส้นเหล็กฉากเหล็กกล่องเหล็กกาวาไนสังกะสีทางร้านยังมีเครื่องผสมสีอัตโนมัติผสมได้หลากหลายสีเต๋งทวี5วัสดุบริการรับส่งทั่วราชอาณาจักรรวดเร็วทันใจเต๋งทวี5วัสดุตั้งอยู่ถนนเส้นร่องคำโพนทองเลขที่86หมู่4ตำบลหนองตาไก่อำเภอโพชัยจังหวัด101บริการขนส่งสินค้าทั่วไทยราคาเป็นกันเองบริหารงานโดยเสียโอตีคุณอนุสักแต่งประกอบและเจ๊น้องคุณธันวาพรแต่งประกอบโทร061-962-5924และ081-380-6599ห้างหุ้นส่วนจำกัดเต๋งทวี5วัสดุความพึงพอใจของลูกค้าคือบริการของเรา

0: ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายเครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีมีคุณภาพครบวงจรทั้งทีวีจอ LED สมาร์ททีวีเครื่องเสียงคาราโอเกะตู้ลำโพงลำโพงบลูทูธวิทยุไม่ลอยไม่สายตู้เย็น1ประตู2ประตูตู้แช่แอร์คอนดิชันพัดลมพัดลมไอ้น้ำเครื่องซักผ้าเตารีดเตาแก๊สเตาไมโครเวฟเตาเนื้อย่างเกาหลีเตาแม่เหล็กไฟฟ้ากระทะไฟฟ้าหม้อสุกี้หม้ออบลมร้อนหม้อหุงข้าวกระติกน้ำร้อนเครื่องปั่นน้ำผลไม้เครื่องทำน้ำอุ่นเครื่องดูดฝุ่นจานดาวเทียมชุดโซล่าเซลล์อะไหล่เตาแก๊สอะไหล่เครื่องใช้ไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชนิดอีกมากมายอยากได้เครื่องใช้ไฟฟ้ามาตรฐานดีต้องมาที่ร้านเสียดิจิตอลโพชัยจำหน่ายทั้งเงินสดและเงินผ่อนด้วยบัตรประชาชนเพียงใบเดียวพร้อมทั้งส่งสินค้าให้ฟรีถึงบ้านร้านตั้งอยู่ที่เหนือทกส.เก่าปากซอยเทศบาล14โทร0887362266เปิดบริการทุกวัน8โมงเช้าถึง6โมงเย็นพิเศษสุดๆทางร้านจัดโปรโมชั่นลดราคาพิเศษทุกๆเดือนตลอดทั้งปีความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
1: ความสุขทุกสิ่งเป็นจริงที่เสียดิจิตอลโพชัย
2: ซูเปอร์มอลล์ศูนย์ผสมสีอัตโนมัติและตัวแทนจำหน่ายสีเบเยอร์เครื่องครัวเครื่องใช้ในครัวเรือนเครื่องมือช่างอุปกรณ์ไฟฟ้าเครื่องใช้ไฟฟ้าอุปกรณ์ประปาท่อ PVC จำหน่ายของที่ระลึกในงานต่างๆรับบริการโอนเงินทุกธนาคารรับชำระค่าน้ำค่าไฟรับทำพรบทำประกันรถจักรยานยนต์รถยนต์ร้านตั้งอยู่สี่แยกป้อมตำรวจอำเภอร่องคำถนนขอนแก่นพนทองสินค้าคุณภาพดีราคาย่อมเยาถูกที่สุดนอกจากนี้ทางร้านยังให้การคืนกำไรสู่สังคมเสมองานวัดงานชุมชนงานราชการรณรงค์และส่งเสริมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและขอรณรงค์ลดการใช้โฟมและลดการใช้ถุงพลาสติกราคาเป็นมิตรใกล้ชิดชุมชนร้านชิปเปอร์มอลล์ยินดีรับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ
3: มาแล้วครับหนุ่มหน้าเมืองมีข่าวดีมาบอกปุ๋ยดีหนุ่มหน้าเมืองตราพญาเต่าเงินขอขอบพระคุณพี่น้องชาวเกษตรกรที่ได้เลือกใช้ผลิตภัณฑ์หนุ่มนาเมืองในตราพญาเต่าเงินทั้งประเภทเม็ดและประเภทน้ำมานานกว่า13ปีซึ่งเราได้ใส่ใจในคุณภาพการผลิตสินค้าของเราอยู่ตลอดเวลาไม่ว่าจะเป็นนาข้าวทั้งนาปีนาปรังหอยเชอรี่ไม่กัดทำลายลดปัญหาเปลี่ยไฟลดปัญหาหนอนกอข้าวรวงใหญ่เมล็ดเต็มน้ำหนักดีลดการใช้สารเคมีลดและแก้ปัญหาดินเสื่อมได้เป็นอย่างดีได้ผลดีทั้งอ้อยมันสำปะหลังยางพาราพืชผักผลไม้ไม้ดอกไม้ประดับลดต้นทุนเพิ่มผลผลิตได้จริงอย่าเชื่อใครหากไม่ได้ทดลองใช้ด้วยตัวท่านเองรีบตัดสินใจสั่งซื้อปุ๋ยดีหนุ่มนาเมืองได้ตามร้านเกษตรทั่วไปหรือติดต่อโทร061-793-6695และ081-975-8152คุณภาพนำเศรษฐกิจสู่ชีวิตที่มั่นคง
2: 103.5 เมกะเฮิรตซ์ ชิปเปอร์เรดิโอ เร็ว ลึก ตกผลึกข่าวและบันเทิงเชื่อมโยงทุกชุมชน
4: ช่วงตั้งแต่วันพรุ่งนี้วันที่9ตุลาคมเนี่ยจะมีฝนตกหนักในหลายพื้นที่รวมทั้งกรุงเทพมหานครด้วยนะครับสถานการณ์ล่าสุดเนี่ยผู้ว่ากทม.คุณชัชชาติสิทธิพันธ์บอกว่าช่วงนี้เริ่มคลี่คลายในหลายพื้นที่แล้วครับแต่ว่าในคลองต่างๆเนี่ยน้ำค่อนข้างเต็มครับเพราะมีฝนเติมเข้ามาในช่วงวันที่6ตุลาคมที่ผ่านมาแล้วก็ท่านก็อธิบายว่าบางจุดเนี่ยสถานการณ์อาจจะคลี่คลายแล้วแต่อาจจะกลับมามีน้ำเพิ่มขึ้นอีกบางหมู่บ้านก็มีน้ำกลับเข้ามาจากที่ฝนตกนี่นะครับบางพื้นที่เนี่ยอย่าพึ่งเอาของลงมาหรือยังเก็บอุปกรณ์ป้องกันเอาไว้ เผื่อจะได้ไม่ต้องยกขึ้นอีกครั้งหนึ่งยกตัวอย่างเช่นบางกะปิส่วนลาดพร้าวก็มีฝนตกขึ้นมาแต่สถานการณ์น้ำปริ่มเหมือนกันส่วนคลองประเวศน้ำลงค่อนข้างช้าเพราะมีน้ำเติมมาจากฝั่งตะวันออกค่อนข้างเยอะก็คือมวลน้ำจากด้านลาดกระบังรวมถึง8ริ้วด้วยเพราะฉะนั้นยังต้องใช้เวลาขณะนี้ถือว่าสถานการณ์ค่อนข้างเปราะบางแล้วท่านก็เปรียบเปรยให้เห็นภาพว่าปกติเนี่ยถ้ามีฝนตกสักประมาณ60ถึง70มิลลิเมตรรับมือได้สบายแต่ตอนนี้มันเหมือนกับน้ำปริ่มแก้วอยู่แล้วถ้ามีฝนตกลงมา60ถึง70มิลลิเมตรก็จะทำให้เกิดน้ำเอ่อได้เร็วกว่าสถานการณ์ปกติดังนั้นจึงเป็นสถานการณ์ที่ต้องเฝ้าระวังกันต่อไปนะครับแล้วยังช่วงวันที่14นะครับช่วงนั้นจะมีการประชุม IMF แล้วก็ World Bank ด้วยฉะนั้นก็ต้องบริหารจัดการน้ำเพื่อรับมือกับสถานการณ์กันให้ดีนะฮะนี่ในส่วนของกรุงเทพมหานครในต่างจังหวัดอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรก็พูดถึงเรื่องการระบายน้ำในพื้นที่ที่ยังมีปัญหาโดยเฉพาะปราจีนบุรีกับฉะเชิงเทราว่าจะรวบรวมเรือผลักดันเพื่อที่จะนำไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อทำการผลักดันน้ำนะครับอ้าวฟังเสียงของอธิบดีกรมการปกครองป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยคุณนิรัตครับ
5: ในภาวะที่น้ำท่วมขังเนี่ยไปอีกแบบเกือบเดือนเลยเนี่ยค่ะข้อเท็จจริงมันเป็นยังไงบ้าง
6: คือถ้าไม่มีการบริหารจัดการใดๆเลยนะก็จะผลักน้ำกันไปผลักน้ำกันมาเนี่ยไอ้ความกังวลนั้นก็อาจจะนำไปสู่การเป็นประเด็นนะครับแต่ว่ารัฐบาลไม่ได้นิ่งนอนใจท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยสั่งท่านรองนายกรัฐมนตรีแต่ละท่านรัฐมนตรีแต่ละคนเนี่ยให้มาแก้ปัญหานี้เมื่อวานเนี่ยเรามีการประชุมเรื่องการเร่งระบายน้ำในลุ่มน้ำบางปะกงเป็นการเฉพาะเลยคุยกันที่เนี่ยตอนทุ่มหนึ่งนะครับก็ท่านรองนายกทรงศักดิ์กับท่านรัฐมนตรีกลาโหมได้กรุณาเป็นประธานแล้วก็มีรัฐมนตรีหลายท่านเข้ามากรมชลประทานกรมสทนชของทหารเรือและก็หน่วยวิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการผลักดันน้ำก็กำหนดเป้าหมายว่าเราจะรวบรวมเรือผลักดันน้ำที่สามารถหาได้ในเวลาอันใกล้หรือวันนี้เลยเนี่ยเข้าไปติดตั้งที่ปากแม่น้ำบางปะกงให้มากที่สุดเพื่อให้มันเกิดพลังในการผลักน้ำที่ทำให้เกิดความแตกต่างในการระบายอย่างมีนัยสำคัญนะครับคือหลังจากที่เราผลักน้ำจากนครนายกลงมาด้วยการใช้เรือผลักเนี่ยน้ำจากนครนายกมันก็ออกสู่ฉะเชิงเทราอยู่ดีแหละแต่เมื่อฉะเชิงเทราก็รับน้ำจากทั้งปราจีนบุรีมาด้วยจากสระแก้วมาด้วยการจะผลักจากต้นน้ำคือนครนายกอย่างเดียวเนี่ยมันเกิดประสิทธิภาพไม่มากเท่าที่ควรละมันมายันกับน้ำที่มีอยู่ในฉะเชิงเทรามากๆเพราะฉะนั้นในทางวิศวกรรมการระบายน้ำเนี่ยเขาคุยกันนะครับผมไม่ได้เก่งนะแต่ว่าในที่ประชุมเนี่ยสรุปตรงกันว่าเราต้องผลักน้ำที่ปากแม่น้ำให้มันออกเร็วที่สุดมันก็จะดึงน้ำจากเหนือปากแม่น้ำขึ้นไปเป็นอะไรเป็นตัวเมืองฉะเชิงเทราเป็นกลางน้ำหรือเป็นต้นน้ำที่นครนายกหรือเป็นต้นน้ำที่ปราจีนบุรีเนี่ยให้มันไหลลงบางปะกงเร็วขึ้นวันนี้เนี่ยเมื่อเช้าเข้าไปดูจุดที่มีศักยภาพที่เหมาะสมที่จะเอาเครื่องผลักดันน้ำเข้าไปแล้ววันนี้เนี่ยติดตั้งได้เลย 40-50 ตัวแล้วก็จะเพิ่มเป็น86ตัวภายในไม่กี่วันนี้แล้วก็จะเดินเครื่องอย่างเงี้ยให้สัมพันธ์กับน้ำขึ้นน้ำลงให้เกิดประสิทธิภาพในการระบายน้ำมากที่สุดครับน่าจะทำให้เร็วที่สุดไม่ได้นานแบบที่กังวลนะครับ
4: นั่นคืออธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนะครับทางสถานการณ์ภาพรวมทั่วประเทศนะครับคุณนิรัตบอกว่ามีสถานการณ์น้ำท่วมอยู่27จังหวัด123อำเภอนี่รวมกรุงเทพมหานครด้วยนะครับประชาชนได้รับผลกระทบ 1,154,000 กว่าครัวเรือนรวม 3,160,000 กว่าคนนะครับนี่ภาพรวมทั้งประเทศนะครับทีนี้เรื่องของการเยียวยาครับคุณนิรัตพงศ์สิทธิถาวรอธิบดีกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละพูดถึงเรื่องกรณีชาวแฟตเคหะคลองจันทร์ที่อาจจะไม่ได้รับเงินเยียวยาเพราะไม่เข้าเงื่อนไขถูกน้ำล้อม7วันนี่นะครับคุณนิรัตบอกว่าก็อย่างที่นักข่าวถามนั่นแหละว่าไม่เข้าเงื่อนไขหลักเกณฑ์อ้าวนี่นักข่าวก็ถามว่าอ้าวแล้วจะมีแนวทางไหนที่จะให้ได้รับเงินได้ไหมคุณนิรัตบอกว่าการได้รับเงินเยียวยาตามมติคณะรัฐมนตรี 5,000 หรือ 9,000 บาทเนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์ส่วนแนวทางอื่นจะให้การช่วยเหลือจะมีการจ่ายตามระเบียบของกรุงเทพและกทม.ซึ่งจะเป็นเงื่อนไขต่อไปแล้วต้องไปดูว่าจะเข้าหลักเกณฑ์เงื่อนไขข้อไหนลองฟังเสียงของอธิบดีนิรัตครับ
7: กรณีแฟตคลองจันทร์เนี่ยครับเขาบอกว่ายื่นขอเยียวยาในแอปทางการนะครับแต่ว่าเนื่องจากเงื่อนไขไม่เข้าเกณฑ์เพราะว่ามันยังท่วมไม่ใช่น้ำร้อนเกิน7วันเนี่ยไม่เข้าข่ายครับพอจะมีแนวทางอื่นเยียวยาครับ
6: ไม่เข้าเกณฑ์นะที่ถามมาถูกแล้วไม่เข้าเกณฑ
7: ์แปลว่ามันจะไม่มีวิธีแนวทางไหนที่แบบว่าจะให้เขาแบบสามารถ
6: การได้รับเงินเยียวยาที่ครม.มีมติให้ 5,000 9,000 เนี่ยต้องมีหลักเกณฑ์นะครับเงินหลวงจ่ายต้องมีหลักเกณฑ์เฉพาะก้อนนี้นะแต่ถ้าเมื่อกี้ถามว่ามีแนวทางอื่นจะช่วยเขาไหมก็จะมีการจ่ายเงินตามระเบียบของกทม.หรือตามระเบียบเงินทั่วราชการที่ปภ.ถืออยู่แล้วเนี่ยในเงื่อนไขอื่นต่อไปซึ่งมันก็คนละข้อกับ 5,000 หรือ 9,000เท่าข้อไหนจ่ายข้อนั้นครับ
7: หมายว่าของกทม.จะเป็นพวกค่าซ่อมแซมเป็นหล
6: ัก ก็ไปเข้าเงื่อนไขอื่นครับ
7: แต่ว่ายังไงก็อาจจะได้แต่จะเป็นก้อนไหน
6: มันได้แต่ถามว่าต้องได้เข้าหลักเกณฑ์ข้อไหนก็จ่ายข้อนั้นต้องตรงไปตรงมาและมีหลักยึดครับ
4: นั่นก็คืออธิบดีนิรัตแต่ทีนี้มันมีย้อนแย้งจากทางฝ่ายรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยมท.3ขอโทษหักอธิบดีปภ.บอกคลองจันทร์ได้แน่ครับนี่อธิบดีบอกว่ามันไม่เข้าหลักเกณฑ์แต่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยนี่แหละคุณเจเศษไทยเศษครับบอกว่าเรื่องไม่ได้คลองจันทร์อาจจะไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าเงื่อนไขน้ำล้อม7วันเนี่ยคุณเจเศษบอกว่าถ้าผู้ประสบภัยเข้าเกณฑ์น้ำล้อมจะได้รับเงินเยียวยาโดยไม่มีกรณีที่เข้าหลักเกณฑ์แล้วไม่ได้รับเพียงแต่จำนวนเงินที่ได้รับเป็นไปตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดและต้องขออภัยประชาชนหากการสื่อสารของหน่วยงานที่ตนได้กำกับดูแลก่อนหน้านี้ทำให้เกิดการคลาดเคลื่อนนี่นักข่าวก็ถามว่ามีพื้นที่ไหนจากสถานการณ์น้ำท่วมรอบนี้ที่จะเข้าหลักเกณฑ์น้ำล้อมแต่ไม่ได้รับเงินเยียวยาไหมครับคุณเจเศษบอกว่าไม่มีผู้ที่เข้าเกณฑ์จะได้รับเงินทั้งหมด แต่จำนวนเงินจะเป็นไปตามหลักเกณฑ์ส่วนเงื่อนไขที่กำหนดให้ที่อยู่อาศัยถูกน้ำล้อมจนกระทบทำให้ไม่สามารถดำรงชีวิตได้ตามปกติติดต่อกัน7วันเนี่ยคุณเจเศษบอกว่าหลักเกณฑ์นี้มีความชัดเจนและพื้นที่ที่เข้าข่ายมีเวลาน้ำล้อมเกิน7วันอยู่แล้วไม่จำเป็นต้องไป

0: ที่นี่คืออธิบดีปภ.บอกว่าชาวแฟดคลองจันทร์จะไม่ได้เพราะว่าไม่เข้าเกณฑ์ถูกน้ำล้อม7วันแต่คนเป็นรัฐมนตรีซึ่งกำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยบอกว่าได้แล้วยังขอโทษประชาชนด้วยว่าหน่วยงานที่ท่านกำกับดูแลก็คือกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเนี่ยสื่อสารคาดเคลื่อนครับตกลงเราเชื่อใครเนี่ยครับเชื่อรัฐมนตรีหรือเชื่ออธิบดีครับถ้าอย่างนี้ก็ต้องเชื่ออธิบดีเชื่อรัฐมนตรีสิครับเพราะเขาเป็นผู้กำกับดูแลถูกไหมฮะนี่เรื่องกรณีของแฟดคลองจันทร์นะครับเอาถัดมาถึงเรื่องทางฝ่ายการศึกษาบ้างครับรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการคุณอัครนันท์กันกิตตินันก็ได้พูดถึงเรื่องการไปดูแลทั้งนักเรียนนักศึกษาประชาชนสถานศึกษาด้วยว่ามีมาตรการยังไงเอาไปฟังเสียงของรัฐมนตรีช่วยศึกษาธิการอัครนันท์กันกิตตินันครับ
1: กระทรวงศึกษาธิการเองเนี่ยพยายามลงมาช่วยเหลือชาวบ้านนะครับซึ่งต้องบอกว่าไม่ใช่แค่เรื่องของการศึกษานะครับแต่ในสภาวะอุทกภัยเนี่ยเราก็จะต้องเป็นที่พึ่งให้กับประชาชนนะครับอยากให้พี่น้องประชาชนพอเห็นคุณครูสกรไปช่วยกันสอบถามแล้วเนี่ยนะครับก็ไม่ต้องห่วงนะครับเราจะทำจนกว่าท่านจะได้การเยียวยาในรอบนี้นะครับถึงแม้ว่าแน่นอนมันอาจจะเป็นเรื่องของความเข้าใจยากนิดนึงในเรื่องของแอปพลิเคชันหรือแม้กระทั่งการใช้โทรศัพท์นะครับแต่เราก็จะจับมือจนทำให้สำเร็จนะครับดังนั้นเนี่ยทุกพื้นที่ที่น้ำท่วมคุณครูสกรทั้งประเทศนะครับก็จะลงพื้นที่ไปกับทางอปท.ด้วยนะครับแล้วก็ทำงานร่วมกันแน่นอนให้ประสบความสำเร็จนะครับผมเชื่อว่าสิ่งที่พวกเราตั้งใจก็คือนี่แหละครับการทำงานเพื่อประชาชนครับจริงๆได้พูดกับคุณครูแล้วนะครับว่าด้วยสถานการณ์ที่เกิดอุทกภัยเนี่ยประชาชนอาจจะมีความเครียดนะครับแล้วก็คุณลุงคุณป้าคุณยายต่างๆก็อาจจะมีความเครียดก็ค่อยๆพูดจาดีๆกันแล้วก็ให้กำลังใจกันนะครับเพราะว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็คือบางครั้งเนี่ยเขาไม่ได้กลัวอะไรหรอกแต่เขาอาจจะด้วยสภาวะเครียดก็พูดจริงๆคุณครูน่ารักทุกคนนะผมไปดูก็พูดจาน่ารักแล้วก็พูดจาดีนะครับดังนั้นเนี่ยวันนี้ทุกคนที่มาก็เป็นจิตอาสาทุกคนนะเป็นคุณครูจิตอาสาที่มาร่วมกันนะครับทุกคนก็มีความพร้อมที่จะมาช่วยเหลือดังนั้นผมเชื่อมั่นว่าคุณครูที่มาร่วมกันก็อยากจะมาแก้ไขปัญหากับพี่น้องประชาชนแน่นอนก็อาจจะมีคนประชาชนเครียดบ้างนะครับแต่ก็พยายามจะให้เขาได้มีการพูดคุยกับคุณลุงคุณป้าด้วยนะครับแล้วก็ทำความเข้าใจซึ่งผมว่าในหลายๆเคสเนี่ยที่เราลงมาเนี่ยก็ทุกคนก็ดีใจแล้วก็อย่างน้อยๆเขาเห็นว่าเอ๊หน่วยงานภาครัฐจริงๆคุณครูยังลงมาช่วยกันมานั่งกรอกนะครับแล้วก็เห็นว่าเราไม่ได้ทิ้งเขาเนี่ยผมว่า
2: คุณครูบ้านด้วยค่ะไปช่วย
1: เนี่ยไม่ใช่แค่มาช่วยกรอกมาช่วยทำความสะอาดบ้านซึ่งต้องบอกว่าต้องขอบพระคุณคุณครูสกรทุกท่านนะรวมทั้งท่านอธิบดีเนาะทำงานมากกว่าหน้าที่นะครับแต่อย่างที่บอกมันเป็นภารกิจช่วยกันทุกคนก็ต่างคนต่างช่วยกันครับ
0: รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการนะครับส่วนเรื่องแก้มลิงซึ่งมีประเด็นต่อเนื่องกันมาว่าฝั่งตะวันออกพื้นที่สีเขียวพื้นที่แก้มลิงมันหายไปไหนโดยเฉพาะอย่างยิ่งที่คุณอัธวิทย์สุวรรณภักดีส.ส.บัญชีรายชื่อพรรครวมไทยสร้างชาติได้ออกมาเสนอให้ทำโครงการแก้มลิงรอบกรุงเทพมหานครนี่นะครับเอานักข่าวก็เอาประเด็นเนี้ยไปถามนายกรัฐมนตรีนายกหนูก็บอกว่าก็พร้อมที่จะรับข้อเสนอนะครับ ได้สั่งการไปยัง

0: โยธาธิการและผังเมืองให้ไปดูว่าขอบข่ายสามารถทำเพิ่มโครงการนี้ได้โดยตรงไหมถ้าทำได้ก็พร้อมที่จะดำเนินการและงบประมาณนั้นมีอยู่แล้วเอาฟังเสียงของนายกอนุทินเรื่องแก้มลิงหน่อยครับ
1: สสท่านสสอัธวิทย์สุวรรณภักดีนะครับท่านได้ให้ข้อเสนอมาเกี่ยวกับโครงการแก้มลิงรอบกทมซึ่งผมก็นำข้อเสนอของท่านนะครับสั่งการไปยังกรมโยธาธิการให้ดูที่ว่าในขอบข่ายของกรมโยธาธิการเนี่ยเราสามารถที่จะเพิ่มโครงการนี้โดยการดำเนินการของกรมโยธาธิการโดยตรงได้หรือไม่ถ้าทำได้เราก็พร้อมที่จะดำเนินการให้นะครับตอนนี้เราก็พยายามที่จะทำให้ทุกอย่างเราสามารถเป็นแหล่งรับน้ำได้ด้วยและสามารถเป็นแหล่งเก็บกักน้ำได้เพราะว่ามันพอท่วมเสร็จเดี๋ยวมันก็เข้าแล้งนะครับนี่เป็นสิ่งที่เราควรจะต้องดำเนินการเป็นอย่างยิ่งนะครับก็เร่งทำการศึกษาอยู่
2: อันนี้คือในพื้นที่ของทางจังหวัดด้วย
1: อันนี้ไม่อันนี้ท่านอัธวิทย์พูดถึงรอบกทม.ไอ้เรื่องของโครงการแก้มลิงแหล่งกับเก็บกักน้ำทั่วประเทศเนี่ยก็ทางกรมชลประทานเขาก็มีแผนของเขาอยู่แล้วนะครับร่วมมือกับทางจังหวัดทางท้องถิ่นต่างๆรัฐบาลให้การสนับสนุนอยู่แล้วนะครับเพราะสิ่งที่ผมต้องการคือไม่ใช่ว่าเวลาน้ำมาเยอะเราก็ระบายแต่พออีกแป๊บเดียวน้ำขาดเพราะฉะนั้นเรื่องของการสร้างแหล่งน้ำเพื่อเก็บกักน้ำไว้นะครับโดยเฉพาะยิ่งตอนที่ช่วงน้ำหลากเนี่ยแล้วถ้าเราเก็บกักน้ำไว้ได้มากที่สุดมันก็จะเป็นประโยชน์ในการใช้ในช่วงหน้าแล้งมีครับนะครับมีโครงการนี้มีงบประมาณที่จะดำเนินการเรื่องนี้อยู่เดี๋ยวทางปราจีนบุรีก็ได้มีการสั่งการนะครับในเรื่องของความช่วยเหลือทุกด้านนะครับรายละเอียดเดี๋ยวทางท่านอธิบดีกรมป้องกันภัยจะแถลงนะครับทุกวัน
0: ครับนั่นคือนายกพูดถึงเรื่องแก้มลิงรอบกทม.นะฮะเอาละครับเราจะพักกันสักครู่เดียวแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
3: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา
4: เคาะข่าวดังตามกระแส
5: เพราะการหันน็อตสังคมเข้มปราบพวกเก็บกำไรใบอนุญาตลักลอบขุดบิตคอยน์แล้วก็ขโมยไฟ
4: รู้ลึกเรื่องแวดวงคมนาคมขนส่ง
5: บังคับใช้กฎหมายคุมเข้มแก้ปัญหาอิทธิพลและการจอดแช่กีดขวางจราจรนะครับ
4: ติดตามข่าวสำคัญจากทั่วโลก
5: ความคืบหน้าเหตุภัยพิบัติน้ำท่วมฉับพลันและโคลนถล่มพื้นที่ตอนเหนือของเนปาลติดกับเขตปกครองตนเองที่เบตของจีน
4: กับสุรเชษฐ์สุรธนชัยในรายการคุยข่าวAround News พบกันทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์6โมงเย็นถึง1ทุ่มที่นี่ Quality News Station FM 97 MHz
6: ครบเครื่องเรื่องศิลปะกับรายการ Quality Art 3วันแบบเข้มข้นทั้งศิลปะประวัติศาสตร์วัฒนธรรมและบันเทิงในรูปแบบของสาระบันเทิงพบกันทุกวันจันทร์ถึงวันพุธเวลา 19:30 นถึง 20:00 นทาง FM 97.0 MHz Quality News Station
3: ณราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับมาถึงประเด็นใหญ่ของเช้าวันนี้เรื่องที่มีคำสั่งย้ายนายอำเภอบ้านสร้างซึ่งนายกรัฐมนตรีก็ได้พูดในการประชุมกองบัญชาการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยแห่งชาติด้วยนายกพูดค่อนข้างมีอารมณ์

0: นะครับคือเริ่มจากผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีซึ่งได้เกษียณไปแล้วด้วยนะครับเกษียณไปตั้งแต่วันที่30กันยายนได้เซ็นคำสั่งได้เซ็นหนังสือถึงอธิบดีกรมการปกครองเพื่อให้ดำเนินการย้ายนายเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒินายอำเภอบ้านช่างจังหวัดปราจีนบุรีออกจากพื้นที่เป็นการด่วนเหตุเพราะว่าไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทในการช่วยเหลือประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมแล้วทีนี้หนังสือนั้นก็มาถึงอธิบดีกรมการปกครองอธิบดีก็ทำการย้ายคุณเศรษฐวุฒินะฮะแล้วนายกรัฐมนตรีก็เอามาพูดในที่ประชุมด้วยเมื่อวานฟังอารมณ์พาดหัวข่าวสิครับนี่นายกเดือดย้ายด่วนนายอำเภอบ้านช่างเส้นเกียร์ว่างนี่พาดหัวข่าวในหนังสือพิมพ์ Daily News ในข่าวสดก็บอกว่าหนูจวกเด้งนายอำเภอเส้นน้ำท่วมหน้าอับอายไม่ทุ่มเทนี่ที่นายกพูดคือนายกเนี่ยระบุเลยครับว่ารู้สึกเศร้าใจและถือเป็นเรื่องน่าอับอายที่มีข้าราชการแบบนี้อยู่ในระบบปกครองและได้สั่งการให้อธิบดีกรมการปกครองตั้งกรรมการสอบสวนทางวินัยด้วยฟังเสียงของนายกอนุทินครับ
1: ผมก็ไม่รู้ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นได้ยังไงแต่ว่าทางอธิบดีกรมการปกครองได้รายงานมาว่าได้ดำเนินการแล้วตรวจสอบแล้วเป็นความจริงนะครับไม่กระตือรือร้นไม่ทำงานด้วยความทุ่มเทไม่ตั้งใจนะครับส่งของไปก็ใช้เวลาบอกเดี๋ยวยังไม่ทำพวกนี้เช้านะครับเรื่องการขนอพยพชาวบ้านก็ไม่ประสานงานเต็มที่จนถึงเป็นเหตุให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทำหนังสือมานะครับอย่างเป็นทางการอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอับอายน่าละอายมากที่เรามีคนแบบนี้อยู่ในระบบราชการของเราแล้วก็ถือว่าเป็นคนที่ต้องรับผิดชอบต่อชีวิตผู้คนและเป็นอำเภอที่ต้องถือว่าณวันนี้ที่จะแชมป์ประเทศไทยอำเภอที่ลำบากที่สุดนะครับที่มันเกิดขึ้นผมไม่เข้าใจว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นได้อย่างไรแล้วการแต่งตั้งให้เขาไปอยู่ที่นั่นแต่งตั้งอย่างแต่งตั้งเมื่อไหร่แต่งตั้งอย่างไรนะครับเพราะการสิ่ง เรื่องนี้เป็นสำหรับกระทรวงมหาดไทยน่าอับอายนะครับว่ามันเรามีคนเช่นนี้ยังอยู่ในระบบการปกครองของกระทรวงอยู่นะผู้ว่าราชการจังหวัดทุกท่านผมคิดว่าเกาะกว่าจะเขียนหนังสือมาแบบนี้ก็คงคิดแล้วคิดอีกลงรายชื่อด้วยตัวเองเลยนะครับทราบว่าท่านอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการเรียกเข้ามาประจำโรงเรียนในอำเภอแล้วใช่ไหมครับก็ถ้าขอให้ดำเนินการสอบสวนทั้งวินัยทั้งความเขาเรียกดูแอตติจูดว่ามันเกิดอะไรขึ้นสถานการณ์รุนแรงขนาดนี้แล้วถ้าเกิดเขาใส่ใจมากกว่านี้นี่อำเภอบ้านสร้างมันจะมีสถานการณ์ดีขึ้นกว่านี้ไหมทำประเมินออกมาให้เรียบร้อยให้ละเอียดคนแบบนี้ถ้าเป็นถ้าแย่อย่างนั้นจริงรับราชการไม่ได้ครับต้องไม่ให้อยู่ในระบบราชการของเรานะครับเพราะว่าสร้างความเดือดร้อนสร้างความเสียหายให้กับบ้านเมืองอย่างมหาศาลโดยเฉพาะยิ่งคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับเดี๋ยวให้ทางรองผู้ว่ารักษาการผู้ว่าปราจีนบุรีเดี๋ยวในถึงคิวท่านก็รายงานมาด้วยว่าทำไมท่านถึงทำจดหมายเช่นนี้มาทำหนังสือเช่นนี้มานะครับแล้วณขณะนี้ท่านได้แก้ไขสถานการณ์ไปอย่างไรแล้วบ้างนะครับขอให้ท่านอธิบดีกรมการปกครองดำเนินการในฐานะที่เป็นผู้บัญชาโดยตรงนะครับเต็มที่ด้วยนะครับชื่ออะไรเศรษฐวุฒิวงเลอวุฒิเนี่ยเป็นมา5ปีแล้วเป็นตั้ง5ปีแล้วเนี่ยต้องรู้จักสถานที่ต้องรู้จัก ต้องคาดการทุกอย่างในพื้นที่ได้ดีนะครับแต่ก็ยังปล่อยให้เกิดสิ่งเหล่านี้ขึ้นเพราะฉะนั้นก็ต้องดำเนินการไม่ใช่เป็นเยี่ยงอย่างนะครับแล้วก็ต้องให้เห็นว่าหน้าที่ในการดูแลพี่น้องประชาชนนี่มันต้องเป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ตั้งแต่ประชุมกันมา 7-8 วันเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ทำให้ผมรู้สึกเศร้าใจที่สุดนะครับที่ยังมีคนประเภทอย่างนี้แล้วยังอยู่ในการระบบการปกครองของเรานะครับก็ขอให้ได้ดำเนินการนะครับอย่าให้มีคนอย่างนี้อีกในช่วงที่เรากำลังเผชิญกับสภาวะอุทกภัยหรือภัยต่างๆจากธรรมชาติในช่วงนี้นะครับ
0: นายกอนุทินที่พูดถึงเหตุผลที่ย้ายนายอำเภอบ้านสร้างคราวนี้ตัวนายอำเภอเนี่ยนายอำเภอเศรษฐวุฒิตอนนี้ถูกย้ายมาที่โรงเรียนนายอำเภอนะครับก็บอกว่าพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาแล้วก็น้อมรับส่วนเรื่องที่เกี่ยวกับการทำงานก็ยืนยันว่าได้ทุ่มเททำหน้าที่อย่างเต็มความสามารถแต่เมื่อมีคำสั่งผู้บังคับบัญชาออกมาก็พร้อมที่จะน้อมรับนี่นะนี่นายอำเภอเศรษฐวุฒิเอาลองฟังเสียงเขาหน่อยครับ
2: ผมยืนยันท่านๆอย่างนี้ดีกว่าครับคือพวกเราก็โดยเฉพาะผมก็ทำหน้าที่เต็มที่นะครับแต่ถ้าจะพูดอย่างอื่นเยอะไปเนี่ยมันเหมือนกับว่าแก้ตัวหรือสร้างความชอบธรรมให้กับตัวเองเอาเป็นว่าก็จะนั่นก็ไปดูการทำงานย้อนหลังอะไรพวกนี้ดีกว่าเพราะพูดไปไม่ดีครับมันแก้ตัวหรืออวยตัวเองนะครับแต่ว่าขอยืนยันว่าพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งของผู้บัญชาโดยเคร่งครัดเลยครับไม่เป็นไรละครับเดี๋ยวที่เหลือจะได้ฝากน้องๆก็ทำดูต่อ
3: มองว่าเป็นการกลั่นแกล้งไหมครับ
2: ไม่ละครับผมพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งผู้บัญชาครับผมไม่ได้มองอย่างนั้นเพราะว่าผมไม่ทราบต้นสายไปเหตุนะครับไม่ขออนุญาตไปมองอย่างนั้นมันเป็นความก็เรียกว่าเป็นการไม่ยุติธรรมกับผู้บัญชาด้วยที่จะไปมองอะไรแบบนั้นนะครับ
3: อ๋อคือท่านเองก็ยังไม่ทราบว่าทำไมถึงมีคำสั่งนี้ออกมาใช่ไหมครับ
2: ใช่ครับอันนี้ด้วยความสัตย์จริงครับแต่ว่าก็เคารพนะเคารพคำสั่งครับเคารพคำสั่งแต่ก็ยืนยันอีกทางหนึ่งว่าก็ทำเต็มที่แล้วครับทำเต็มที่แล้ว
3: ก็แล้วในส่วนของการลงพื้นที่ยังคงลงต่อไหมครับหรือว่า
2: ของผมนี่ลงไม่ได้แล้วเพราะผมสิ้นสุดวันนี้ผมต้องไปรายงานตัวนี้ผมกำลังจะหาทางว่าจะไปยังไงเพราะน้ำมันล้อมรอบนะเขาให้รายงานตัวนี้ครับท่านครับส่วนคนอื่นเขาก็ทำหน้าที่เขาปกติแหละครับทำที่ปกติก็ฝากไปแล้วครับ
3: แต่ยังกำลังใจดีใช่ไหมครับท่านเครียดไหม
2: อ๋อไม่ดีครับไม่เป็นไรครับมันทำงานมันก็มีมุมมองอย่างนี้ไม่เป็นไรครับไม่ได้นั่นอะไรนะครับไม่โกรธไม่ได้เครียดหรืออะไรถามว่าเครียดไหมก็มีบ้างแต่ว่าไม่ถึงขนาดว่าต้องเสียกำลังใจนะครับก็พร้อมขอรับภูมิคำชาครับ
3: อย่างข้อความที่ท่านนายกพูดออกมาค่อนข้างที่จะแอบแรงนิดนึงหลายคนฟังแล้วอันนี้กระทบต่อความรู้สึกไหมครับหรือว่าก็รับได
2: ้คนช้าท่านก็พูดเราก็ต้องรับฟังเพราะต้องปฏิบัติตามอะไรเงี้ยครับผมเป็นอย่างนี้แหละครับการเรากระทรวงมหาดไทยเราก็รับฟังน้อมรับนะครับ
0: นั่นก็คือนายอำเภอบ้านสร้างเศรษฐวุฒินะครับบอกพร้อมน้อมรับคำสั่งผู้บังคับบัญชาแต่คนที่อำเภอบ้านสร้างเห็นว่าจำนวนมากนะครับไม่พอใจเรื่องนี้นะครับในเพจ Facebook ชาวปราจีนบุรีมีทั้งคนจากอำเภอบ้านสร้างและคนในจังหวัดปราจีนบุรีเข้าไปแสดงความไม่เห็นด้วยแล้วก็ให้กำลังใจคุณเศรษฐวุฒิจำนวนมากเลยนะครับนั่นก็เรื่องที่ปราจีนบุรีนะครับเอาพักกันอีกทีนึงครับแล้วกลับมาติดตามกันต่อช่วงหน้าครับ
4: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์ไวยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา2569เมื่อดวงดาวรุกขาดกระชากหน้ากากปิดฉากความปลอมถึงเวลายืนหนึ่งของตัวจริงในทุกวงการทุกโต๊ะโหนโดยชยุทธวันเกิดตัวจริงเรื่องโหราศาสตร์และฮวงจุ้ยยังคงยืนหยัดสู่ปีที่9ด้วยศาสตร์แห่งการพยากรณ์ทอดรหัสจากกระแสดวงดาว ปิดดวงเมืองวิเคราะห์ดวงโลกพร้อมเปิดสายทำนายสดคนต่อคนชี้หนทางแก้ปัญหาชีวิตปัญหาธุรกิจให้พร้อมข้ามผ่านหมอกควันแห่งการเปลี่ยนแปลงทุกโต๊ะโหนที่นี่ FM 97ทุกวันจันทร์ถึงศุกร์หลังข่าว11โมงพร้อมกันทั้งวิทยุและ Facebook Live
5: ปลูกบ้านเติมสุขกันร้อนกันเสียงกันชื้นด้วย EPD มวลเบาฟังทั้งรู้คู่บ้าน FM 97 QFM สถานีข่าวคุณภาพทุกวันเสาร์เวลา 10-11 นาฬิกาวันอาทิตย์เวลา 13-14 นาฬิกาปัญหาบ้านสุดร้าวรั่วร้อนเล็กเป็นสนิมปูนระเบิดวัสดุอะไรแก้ไขได้ช่างรู้คู่บ้านสันชัยขนานมีคำตอบโทร091-789-3563
4: นราพงศ์วัยวัฒน์ชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหาในเช้าข่าวชัด
0: กลับเข้าสู่รายการกันต่อครับท่านผู้ฟังครับอ้าวทีนี้ก็มาถึงข่าวการเมืองบ้างครับเมื่อวานนี้ที่สภามีการจับตาดูการประชุมของคณะกรรมาธิการการกฎหมายการยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานเพราะนัดเมื่อวานเนี่ยเขาได้เชิญคุณสุชาดาสร้างแทนทรัพย์สสจังหวัดชัยภูมิพรรคภูมิใจไทยไปชี้แจงเรื่องเกี่ยวกับที่มาของทรัพย์สินโดยเฉพาะของสามีไทหยางซางที่ว่ามีทรัพย์สินมากมายเกือบ 2,000 ล้านแล้วก็คุณรังสิมันตั้งข้อสังเกตว่าทรัพย์สินนั้นได้มาจากการช่อโกงจากการเป็นสแกมเมอร์เกี่ยวข้องกับเว็บพนันหรือเปล่านะครับแล้วนอกจากเชิญคุณสุชาดาแล้วเนี่ยก็ยังเชิญปปช.ปปง.ตำรวจเข้าชี้แจงด้วยแต่ว่าในส่วนของคุณสุชาดาไม่ได้เข้าชี้แจงครับคุณสุชาดาให้เหตุผลว่าติดประชุมอยู่อีกคณะหนึ่งนะซึ่งตัวเองเป็นประธานกรรมการอยู่ด้วยก็เลยไม่ได้เข้าไปชี้แจงในคณะกรรมาธิการที่มีคุณรังสิมันโรมเป็นประธานคุณรังสิมันเนี่ยก็ได้ให้สัมภาษณ์เรื่องนี้เหมือนกันเพราะเชิญแล้วไม่มานี่เอาฟังเสียงของคุณรังสิมันโรมครับ
6: ส่วนตัวผมในฐานะประธานกรรมาธิการเนี่ยผมเองก็ต้องทำหน้าที่ในการที่จะตรวจสอบอยู่แล้วไม่ต้องห่วงนะครับถ้าเราตรวจสอบพยานหลักฐานแน่นหนายังไงเนี่ยเดี๋ยวจะมีกระบวนการต่อไปแน่นอนนะครับซึ่งผมยืนยันว่าณวันนี้เนี่ยมันมีข้อที่จริงไหลเข้ามาเนี่ยสู่การพิจารณาของกรรมาธิการจำนวนมากนะครับบางส่วนเนี่ยที่เรามีอยู่เดิมก็ได้ใช้บางส่วนที่มีใหม่อันนี้ก็ต้องบอกว่าก็มีเพิ่มเติมมาเยอะอยู่
7: แสดงว่ามีหลักฐานเด็ดแต่ว่าจะเอาไปใช้ในการอภิปรายไม่วางใจ
6: อย่าเพิ่งพูดถึงการอภิปรายไม่วางใจในชั้นนี้เลยนะครับผมว่าในเรื่องของกรณีคุณไอเดียเนี่ยซึ่งเขาไม่ได้เป็นรัฐมนตรีเนี่ยนะครับเราก็ใช้กระบวนการนะครับตามช่องทางที่เรามีในการที่จะตรวจสอบให้มากที่สุดส่วนสุดท้ายเมื่ออภิปรายไม่ไว้วางใจมาถึงนะครับจะมีข้อมูลใดได้ใช้หรือข้อมูลใดไม่ได้ใช้เนี่ยอันนั้นเป็นเรื่องของการอภิปรายไม่ไว้วางใจผมไม่อยากจะเอามาคิดรวมกันนะครับคิดทีละส่วนก่อนดีกว่า
8: ทำให้ยังไม่สามารถเปิดเผยหลักฐานได
6: ้ปัจจัยอะไรที่ยังไม่ทำให้เกิดการเปิดเผยหลักฐานได้จริงๆผมต้องชวนพี่น้องสื่อมวลชนคิดนะครับว่าตอนนี้เนี่ยที่พี่น้องประชาชนเขาขุดออกมาเนี่ยผมว่าหลายๆส่วนมันเป็นพยานหลักฐานนะแล้วมันเป็นสิ่งที่คุณไอเดียเนี่ยนะครับต้องชี้แจงผมไม่ปฏิเสธว่าข้อมูลที่มีการขุดคุยกันออกมาจำนวนมากเนี่ยบางส่วนผมก็มีแบบนั้นนะครับแต่บางส่วนที่ยังไม่ถูกขุดออกมาเนี่ยก็ยังมีอยู่ซึ่งเราเองก็รอดูนะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรสิ่งที่ผมพยายามตั้งสมมติฐานให้พี่น้องสื่อมวลชนเข้าใจก็คือว่าตกลงแล้วเนี่ยความผิดของเรื่องนี้แค่ไหน 1. สามีของคุณสุชาดาเนี่ยผิดไหม 2ถ้าผิดคุณสุชาดานะครับรู้หรือควรรู้ด้วยหรือไม่ซึ่งก็จะมีข้อหารออยู่3คุณสุชาดาซึ่งในอดีตเป็นถึงรัฐมนตรีเป็นถึงเลขานุการของรัฐมนตรีชัยชนกเนี่ยเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้มากน้อยแค่ไหน4ตัวคุณชัยชนกเนี่ยซึ่งจะมาบอกว่าวันนี้คุณชัยชนกไม่รับรู้รับทราบเนี่ยไม่น่าจะเป็นไปได้แล้วดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องมานั่งตั้งประเด็นกันต่อก็คือว่าเรื่องนี้มันไม่ใช่เรื่องตัวบุคคลแต่มันเป็นเรื่องของโครงสร้างอำนาจเป็นเรื่องของการใช้อำนาจโดยชอบหรือไม่ชอบตามกฎหมายด้วยดังนั้นเนี่ยสิ่งที่เราต้องสโคปกันให้ชัดก็คือความใหญ่ของเรื่องนี้มันอาจจะมีได้หลายกรณี
9: คุณก็รออยู่ว่าเมื่อไหร่เวลาที่คุณลงเห็นว่าเหมาะสมที่จะเอาหลักฐานที่มีออกมาเปิด
6: จริงๆเนี่ยผมคิดว่าถ้าเราเชิญเข้าสู่กรรมธิการเนี่ยนะครับแล้วถ้าเกิดว่าคุณไอเดียมาเนี่ยมันก็จะได้มีการตั้งคำถามนะครับมันไม่มีความจำเป็นที่จะต้องมาเปิดให้คุณไอเดียรับรู้รับทราบในตอนนี้เพราะอย่างที่ผมได้ตั้งประเด็นไว้ตั้งแต่ต้นว่าเอาเข้าจริงอ่ะในฐานะที่คุณเป็นบุคคลสาธารณะแล้วมันมีข้อเท็จจริงในสังคมออกมามากขนาดนี้ถามกันตรงๆครับคุณไม่คิดจะชี้แจงจริงหรือเอาผมยกตัวอย่างง่ายๆอย่างเรนบริดจ์เนี่ยหรือถ้าออกเสียงเป็นภาษาจีนคือเหรินเนี่ยนะครับผมถามว่าการที่ไปเกี่ยวข้องกับการเครือข่ายการฟอกเงินเนี่ยในหลายๆกรณีซึ่งข้อมูลที่มันออกมาแล้วคือ540ล้านเหรียญสหรัฐ 20,000 กว่าล้านบาทคุณจะบอกว่าเอ๊ะคุณจะตรวจสอบไม่ได้เนื่องจากว่าผมเป็นผู้สร้างถนนคนจะมาใช้ยังไงเนี่ยผมไม่สามารถรู้ได้แต่ประธานโทษนะครับผมยังไม่อยากจะมาพูดในรายละเอียดแต่ว่าคุณไม่มีศักยภาพในการตรวจสอบจริงๆหรือแล้วถ้าเกิดว่าคุณเกี่ยวข้องกับการฟอกเงินตรงนี้เนี่ยผิดไหมล่ะอันที่2นะครับในกรณีที่คุณจะต้องดีแคลร์รายได้เนี่ยว่าคุณมีที่มาของเงินอย่างไรเนี่ยถึงจะไปปล่อยกู้ให้กับ 3AC เนี่ยผมคิดว่าพื้นฐานของการที่จะต้องชี้แจงแหล่งที่มาของรายได้เนี่ยมันมีความจำเป็นเพราะถ้าคุณชี้แจงไม่ได้เท่ากับว่าคุณร่ำรวยผิดปกติคุณร่ำรวยเกินกว่าฐานานุรูปที่คุณมีซึ่งภาระการพิสูจน์จะอยู่ที่ใครดังนั้นเนี่ยมันมีกระบวนการขั้นตอนตามกฎหมายเนี่ยในหลายๆข้อหาซึ่งไม่เหมือนกันยังไม่นับว่าในกรณีของ Virgil Capital นะครับที่เอาล่ะอาจจะมีการดำเนินคดีกับนายสเตฟานฉินไปแล้วแต่ถามว่าคุณในฐานะที่เป็นโคฟาวเดอร์หรือผู้ก่อตั้งด้วยคุณเป็นผู้สร้างเครื่องมือเนี่ยคุณจะไม่รู้จริงๆใช่ไหมว่ามันมีการใช้เครื่องมือนี้เนี่ยซึ่งอาจจะทำให้ถูกดำเนินคดีได้ดังนั้นเนี่ยมันมีหลายประเด็นที่ผมคิดว่าโดยภาพรวมทั้งหมดเนี่ยไม่ใช่ว่าคุณสุชาดาจะไม่รู้ประเด็นแล้วจะมาอ้างว่าไม่รู้เพราะไม่รู้ประเด็นจึงชี้แจงไม่ได้ไม่ใช่วันนี้ประเด็นมีเต็มไปหมดแล้วการที่คุณยังนิ่งแบบนี้ไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ไม่มาชี้แจงต่อกรรมธิการเนี่ยคำถามก็คือไหนที่คุณบอกว่าคุณบริสุทธิ์ใจแต่ทั้งหมดนี้ผมอยากจะเน้นย้ำกับพี่น้องสื่อมวลชนว่าผมเรียกร้องให้รัฐบาลเนี่ยตรวจสอบคุณสุชาดาอย่ารีบออกมานะครับในการที่จะสแตมป์หรือฟอกขาวเพราะไม่เช่นนั้นเนี่ยมันจะเกิดข้อครหาสำคัญคือใครก็ตามเนี่ยที่เป็นส้มเนี่ยนะคุณเนี่ยตรวจสอบใหญ่เลยซึ่งผมคิดว่าเป็นเรื่องดีนะนักการเมืองควรจะได้รับการตรวจสอบเชิงลุกแบบนี้แต่เฮ้ยหน้าน้ำเงินเนี่ยนะครับมันก็มีปัญหาใหญ่ๆใหญ่ๆเนี่ยหลายเรื่องคุณจะรีบออกมาสแตมป์นะครับรีบออกมาฟอกขาวเนี่ยผมว่าถ้าทำแบบนี้เป็นการใช้อำนาจในทางที่ผิดนะครับและอาจจะเข้าข่ายกับละเว้นการปฏิบัติหน้าที่ได
9: ้
6: ผมคิดว่ารอดูวันนี้ก่อนดีกว่านะครับว่าหน่วยงานของรัฐเนี่ยมีข้อเท็จจริงข้อมูลอย่างไรในเรื่องของคดีทุจริตเนี่ยนะครับในประเด็นเรื่องทรัพย์สินวันนี้เนี่ยเราก็เชิญปปชมานะครับก็เดี๋ยวถามปปชกันดูว่าปปชเนี่ยมีข้อมูลรายละเอียดอย่างไรบ้างเพราะยังไงเขาก็ยื่นกับปปชซึ่งตอนถึงตอนนี้เนี่ยปปชต้องทำงานเชิงรุกเราก็คาดหวังแบบนั้นแต่ถ้าเกิดว่าไม่ทำงานก็เดี๋ยวคงจะต้องว่ากันต่อในส่วนของกรรมธิการนะครับคือเอาจริงๆครับพูดกันตรงๆเนี่ยกรรมธิการมีเครื่องมือน้อยที่สุดในบรรดาทุกองคาพยพแต่การที่เราต้องมานั่งตรวจสอบเรื่องนี้ทั้งที่จริงๆภาครัฐเนี่ยสามารถจะตรวจสอบได้ดีกว่าเราเนี่ยมันก็อาจจะสะท้อนถึงปัญหาของระบบการตรวจสอบของประเทศของเรามากๆผมยังไม่อยากให้มันไปถึงไปไกลถึงสิ่งที่จะเรียกว่าเป็นนิติสงครามอะไรนะครับเอาว่าผมยังไม่มีความคิดในเรื่องนั้นแต่ว่าการที่คุณไอเดียจะแจ้งความดำเนินคดีเนี่ยนะครับมันก็ควรจะเป็นสิทธิ์ทางผมก็ในฐานะที่เกี่ยวข้องกับเรื่องนี้ก็มีหน้าที่ที่จะต้อง ว่ากันไปในการที่จะพิสูจน์ในเรื่องของพยานหลักฐานนะครับซึ่งไม่มีอะไรที่ต้องหนักใจแต่ประเด็นที่หลายคนสงสัยเหมือนกันก็คือว่าตกลงมันมีการมอบอำนาจโดยสามีหรือไม่นะครับพอดีผมไม่เห็นข่าวในเรื่องนี้ผมไม่เห็นข้อเท็จจริงในรายละเอียดนะครับแต่ไม่ว่ายังไงก็แล้วแต่เนี่ยจะออกมาในรูปแบบไหนเนี่ยทางผมก็พร้อมที่จะทำหน้าที่ในทุกรูปแบบจะทำหน้าที่ในฐานะเป็นต้องไปตอบคำถามเจ้าหน้าที่ตำรวจในเรื่องนี้ที่เขาจะต้องอินเวสติเกตผมก็ยินดีไม่ได้มีปัญหา
0: คุณรังสิมันโรมนะครับฝ่ายพรรคภูมิใจไทยเนี่ยคุณสุภชัยใจสมุทรส.ส.บัญชีรายชื่อแล้วก็มือกฎหมายของพรรคภูมิใจไทยก็แถลงตอบโต้คุณรังสิมันทันทีว่าได้คัดค้านการที่คุณรังสิมันเชิญคุณสุชาดาหรือการทำหน้าที่ของคุณรังสิมันหลายครั้งเนี่ยไม่ถูกต้องเพราะไม่ได้ขอมติจากที่ประชุมคณะกรรมาธิการแต่ว่าเป็นการออกหนังสือเชิญโดยพลการเองในฐานะประธานซึ่งไม่ถูกต้องเอาฟังเสียงของคุณสุภชัยใจสมุทรครับ
10: หลังจากได้มีการประชุมกันมาระยะหนึ่งเนี่ยผมก็เห็นว่าการประชุมที่ผ่านมาเนี่ยมันมีการดำเนินการที่ไม่น่าจะชอบด้วยข้อบังคับอยู่หลายประการอยู่เป็นระยะเพราะฉะนั้นวันนี้ผมจึงทำหนังสือถึงท่านประธานรังสิมันโรมที่เพิ่งให้สัมภาษณ์ไปเมื่อสักครู่ครับว่าเป็นเรื่องความไม่เห็นด้วยและทักท้วงการทำงานของประธานคณะกรรมการคณะนี้มีเดี๋ยวผมค่อยแจกให้ท่านไปดูรายละเอียดกันแต่หัวข้อก็คือเช่นเรื่องการบรรจุเรื่องเข้าสู่ระเบียบวาระโดยไม่มีมติของคณะกรรมาธิการหลายเรื่องนี้ท่านบรรจุเองคิดเองบรรจุเองไม่หรือว่าให้ใครสักคนมายื่นเรื่องแล้วท่านก็รับแล้วก็บรรจุหรือต่อให้ไม่มีใครยื่นท่านก็บรรจุยกตัวอย่างเช่นเรื่องกรณีของสส.สุชาดาเนี่ยเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีเรื่องอะไรเลยไม่เกี่ยวข้องกับหน้าที่อำนาจของคณะกรรมาธิการกฎหมายแต่ท่านก็สั่งบรรจุและพยายามแต่งเรื่องให้เข้ากันซึ่งไม่ใช่สองก็คือการเปลี่ยนแปลงวันและเวลาประชุมจากมติคณะกรรมการตอนเริ่มประชุมครั้งแรกเรามีข้อตกลงกันว่าจะมีการประชุมในวันพฤหัสแต่หลังจากนั้นเนี่ยท่านก็จัดประชุมตามอำเภอใจนอกจากวันพฤหัสแล้วนี่ท่านประชุมวันพุธบ้างเช้าบ้างบ่ายบ้างวันอื่นบ้างซึ่งท่านลืมคิดไปว่าการมาธิการก็มีภารกิจในการประชุมคณะวิสามัญบ้างหรือสามัญหรืออนุอย่างยกตัวอย่างเนี่ยผมก็ต้องประชุมผลก็คือท่านพยายามนัดและเป็นผลทำให้การมาธิการหลายคนไม่สามารถเข้าร่วมประชุมได้เพราะติดหน้าที่อื่นในฐานะการมาธิการหรืออนุการมาธิการแต่ท่านก็ยังมีการประชุมซึ่งเรื่องนี้เนี่ยเป็นการที่ท่านสั่งเองท่านดูเสมือนว่าการมาธิการนี้เป็นของท่านทั้งที่เป็นท่านเป็น1ใน15การมาธิการแล้วก็ท่านแน่นอนท่านเป็นประธานแต่การใช้อำนาจประธานของท่านก็เป็นปัญหาก็เลยเป็นอีกเรื่องหนึ่ง3ก็คือบ่อยครั้งยกตัวอย่างเช้าเนี่ยหรือว่าเช้าอื่นๆทุกเช้าท่านทั้งหลายน้องๆก็ต้องมาอยู่ที่นี่กันเพื่อที่จะฟังแถลงข่าวคำว่าแถลงข่าวนี้ไม่รู้แถลงข่าวในนามของนายรังสีมันโรมหรือว่าแถลงในนามประธานคำตอบก็คือตอบไม่ได้แต่เรื่องหลายเรื่องเป็นเรื่องที่ไม่ได้มีการพิจารณากันท่านก็ออกมาแถลงเรื่องบางเรื่องที่ท่านแถลงก็เป็นเรื่องที่ไม่ตรงกับข้อมูลหรือข้อเท็จจริงซึ่งผมไม่เอาเข้าสู่รายละเอียดแต่ประเด็นก็คือว่าทุกครั้งที่ท่านแถลงเนี่ยกลับกลายเป็นเหมือนว่าเป็นการแถลงอันเป็นมติของคณะกรรมการซึ่งความจริงแล้วก็เป็นเรื่องที่จะต้องพูดคุยกันเรื่องสำคัญอีกเรื่องก็คือเรื่องการพิจารณาซ้ำซ้อนกับคณะกรรมการอื่นกรรมการตามข้อบังคับมีอยู่35คณะ แบ่งหน้าที่กันชัดเจนว่าคณะไหนทำเรื่องอะไรคณะไหนทำเรื่องอะไรแต่เท่าที่สื่อได้ติดตามดูก็จะพบว่าเรื่องจำนวนไม่น้อยที่เข้าสู่กรรมาธิการกฎหมายเนี่ยเป็นการพิจารณาที่ไม่เกี่ยวกับหน้าที่และอำนาจพยายามไปตีความบรรทัดสุดท้ายว่ากฎหมายตั้งที่เรื่องนี้ไม่เกี่ยวเรื่องปปช.เรื่องอะไรทั้งหลายก็ให้ปปช.หรือติดตามงบก็ไปที่โน่นแต่ท่านก็ลากมาอยู่ตรงนี้แล้วท่านบอกโอ้เราต้องทำงานกันเพราะฉะนั้นต้องเพิ่มเวลาทั้งที่ไม่ใช่หน้าที่อำนาจเรื่องนี้ผมก็ได้เรียนตามหนังสือถึงท่านประธานสภาผู้แทนราษฎรไปแล้วว่าขอให้ท่านพิจารณาเรื่องของการทำเรื่องซ้ำซ้อนเพราะซ้ำซ้อนนี่ผลปรากฏว่ากรรมาธิการ35คณะนี่ทำเรื่องเดียวกัน3คณะข้าราชการต้องมาชี้แจงกันทั้ง3คณะแล้วบางคณะก็ทำกันวุ่นวายยาวนานยกตัวอย่างก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งซึ่งตรงนี้เนี่ยผมจึงได้มีการทำเรื่องนี้รายละเอียดอยู่ในนี้และผมคิดว่าวันนี้ต้องมีคำตอบจากท่านประธานว่าสิ่งที่ท่านทำนี้แล้วมันมีผลกระทบอย่างไรและควรจะต้องแก้ไขอย่างไรยกตัวอย่างเรื่องนี้นะครับทำเรื่องของคุณสุชาดาเนี่ยถ้าจะทำเนี่ยผมยืนยันว่าไม่มีหน้าที่อำนาจใดที่กรรมาธิการคณะนี้จะทำได้และถ้าทำไปถูกร้องว่าการทำเนี่ยมันผิดข้อบังคับทุกคนก็จะถูกร้องถ้าร้องนายโรมคนเดียวก็ร้องไปแต่ถ้าร้องทุกคนโดนกันหมดเนี่ยก็มีผลกระทบกับคนอื่น
0: คุณสุประชัยใจสมุทรครับให้เหตุผลที่ทำหนังสือครับให้เหตุผลที่ทำหนังสือคัดค้านหรือทักท้วงคุณรังสิมันต์โรมท่านผู้ฟังครับวันนี้จะมี2ประเด็นก็คือเรื่องที่ฝ่ายค้านเขาจะแถลงข่าวยื่นอภิปรายไม่ไว้วางใจกับเรื่องที่2จะมีงานของพรรคประชาธิปัตย์เขาจะเอาคนเก่าของพรรคที่เคยอยู่แล้วก็ออกไปอยู่ที่อื่นรวมทั้งคนปัจจุบันมารวมกันในงานชื่อการครั้งหนึ่งณบ้านฟ้าเขาจะจัดช่วงเย็นวันนี้ที่โรงแรม The Attini Hotel Bangkok นะครับเอาละครับเวลาหมดแล้วพบกันใหม่พรุ่งนี้สวัสดีครับ
11: เช้าข่าวชัดโดยณราพงศ์วัยวันชัดทุกประเด็นเฟ้นสาระกระชับเนื้อหา

0: ที่นี่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยต่อไปเสนอข่าวซึ่งมีหัวข้อข่าวดังนี้สถานการณ์น้ำท่วมในหลายพื้นที่เริ่มกลับเข้าสู่สภาวะปกติยังมีจังหวัดปราจีนบุรีฉะเชิงเทราและพื้นที่ปริมณฑลที่มีน้ำท่วมขังกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเร่งจ่ายเงินเยียวยาผู้ประสบอุทกภัย 9,000 บาทโดยคาดว่าประชาชนจะเริ่มได้รับเงินในวันพรุ่งนี
1: ้พร้อมกับอาวุธชีวภาพลีโอเนลเมสซี่ลงเล่นนัดสุดท้ายในนามทีมชาติอาร์เจนตินาและยิงประตูช่วยทีมเอาชนะเบนิน3-0ต่อไปเป็นรายละเอียดของข่าว
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้องคมนตรีเชิญสิ่งของพระราชทานมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในจังหวัดปราจีนบุรีวันนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้พลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์เชิญสิ่งของพระราชทานจำนวน 3,000 ชุดมอบแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรีณหอประชุมจังหวัดปราจีนบุรีเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนและสร้างขวัญกำลังใจโอกาสนี้องคมนตรีอัญเชิญพระราชกระแสทรงห่วงใยของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีไปกล่าวให้ราษฎรที่ประสบ